0: หมดความพยายามไปเองการกระทำแบบนี้ถือว่าอันตรายต่อเขาตัวเขาไหมทำไมถึงเป็นแบบนี้แล้วมีวิธีไหนที่ทำให้เขาสามารถถึงจุดได้คะพี่หมอตรงนี้ข้อสองแล้วนะคะ
1: ก็เรื่องของอารมณ์ทางเพศของผู้ชายคือผู้ชายนี่สังเกตง่ายไงเพราะแล้วเขามีอารมณ์ขึ้นมาจากของกระชากก็จะต้องแข็งแรงขึ้นมาโดยเฉพาะหนุ่มๆนี่มันจะแข็งแรงตึงขังขึ้นมาอย่างเงี้ยนะแต่ทีนี
0: ้
1: การที่จะถูกระบายออกอะนะมันก็มีไม่กี่ทางเองนะหนึ่งก็อาจจะต้องช่วยตัวเองนี่แหละนะครับอันที่สองนะครับก็เรียกว่าก็เรียกยังไงอะมันต้องมีเพศสัมพันธ์อะนะอันที่สามก็อาจจะเบี่ยงเบนความสนใจหรือว่าลดสิ่งร้าวที่จะมาไปสนับสนุนให้มันเกิดอารมณ์มากขึ้นแต่ถามว่าทำอย่างไรที่เขาบอกทำไงก็ไม่สำเร็จอะไรเงี้ยนะคืออันนี้เป็นข้ออ้างอันหนึ่งนะอันนี้ต้องเตือนไว้เลยว่าผู้ชายผู้หญิงบางคนไม่เข้าใจว่าเพราะผู้ชายเวลาเขามีอารมณ์ทางเพศนี่เขาบอกว่าเวลาถ้าเขาไม่ถึงจุดยอดนี่เขาจะไม่มีการหลั่งนี่ก็ทำให้เขาอ่ะมีปัญหานะครับอาจจะมีปวดตามลูกอันท้ามีอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปนะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นธรรมชาติอ่ะเพราะผู้ชายเนี่ยมันต้องเวลาแข็งข้อแล้วมันต้องมีการหลั่งมันถึงได้มีการ
0: ผ่อ
1: นคลายอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าถามว่ายังไงบางทีกับผู้หญิงบางคนเขาเอาใจถึงเอาเจอไม่ไหวก็เดี๋ยวนะอาจจะมีช่วยตัวเองอาจจะช่วยให้เพื่อที่จะให้มันมีการสำเร็จอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆก็อย่าเพิ่งให้มันล่วงล้ำเข้าไปอะไรเงี้ยนั่นจะถามนะแต่เรายังไม่พร้อมก็ประมาณนั้นนะครับ
0: หรือมีวิธีป้องกันใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็สั้นๆนิดนึงผู้ชายสมัยนี้ยังแคร์ต่อเรื่องของพรหมจารีของผู้หญิงมากน้อยแค่ไหนการร่วมโดยการใช้นิ้วสามารถทำให้เยื่อบุพรหมจารีฉีกขาดได้ไหมคะ
1: ครับเรื่องของพรหมจารีนะครับความบริสุทธิ์ของผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวนี้สมัยนี้ก็ส่วนใหญ่ผู้ชายก็พูดง่ายๆว่าบางทีเขาอาจจะไม่ค่อยคิดถึงเท่าไหร่นะนะไม่เหมือนสมัยก่อนนะเมื่อหลายๆปีที่แล้วแต่ว่ามันก็อยู่ที่คนนะจะไรอยู่ที่บางคนยังติดตามล่าของแบบยังไงก็แล้วแต่ก็บอกถ้าเกิดก็จะแต่งงานกับผู้หญิงถ้าผู้หญิงมันก็ต้องถือว่าต้องเป็นผู้หญิงที่บริสุทธิ์อะไรอย่างนี
0: ้
1: นะฮะอันนี้ก็ต้องดูกันนะฮะแต่ว่าคือจริงๆในเรื่องความบริสุทธิ์ในสุดของผู้หญิงมันไม่ใช่ได้วัดด้วยว่าบางครั้งถึงไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนก็อาจจะมีโอกาสที่จะเยื่อพรหมจรีนี้ฉีกขาดได้อยู่แล้วนะครับ
0: เป็นไปได้
1: แล้วก็การช่วยตัวเองก็เหมือนกันนะครับอาจจะมีการตัดใส่อะไรเข้าไปเนี่ยบางทีก็อาจจะทำให้ฉีกขาดได้เหมือนกันนะครับ
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ เดี๋ยวค้างไว้ก่อนนะข้อที่4 5และ6สัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวพี่หมอจะมาตอบให้นะสำหรับน้องอายุ24นะคะมีคำถามเยอะนะก็ถือว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะถามได้เนาะอันไหนที่เราไม่รู้ยังไม่กระจ่างก็ถามได้นะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นที่เธอบอกด้วยนะคะพี่หมอทิ้งท้ายนิดนึงแล้วก็ให้เบอร์ด้วยค่ะเพราะว่าหลายคนอาจจะสนใจเรื่องของนี่นะคะการไปที่คลินิกไปหาพี่หมอโดยตรงนะคะติดต่อได้ที่ไหนอย่างไรในช่วง6วันนี้ค่ะเชิญค่ะ
1: ครับนะครับที่จริงช่วงนี้ก็ที่คลินิกที่รามินทราเนาะก็ยังมียังมีก็เรียกว่าให้การบริการนะเรื่องการปรึกษาโดยเฉพาะด้านการแก้อาการต่างๆนะเกี่ยวกับการเช่นการแก้การทั้งหลายนะเกี่ยวกับเรื่องของอัตการหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเข่าเรื่องอะไรเงี้ยนะแล้วก็จะมีการประคบมีอบประคบนวดแก้อาการนะครับโดยหมอผู้เชี่ยวชาญอันนี้เบอร์นะครับน้องเสด็จ097 135 9188 097 135 9188นะครับขอว่ามีอะไรที่จะไปใช้บริการก็เชิญไปที่นั่นนะฮะหรือถ้าเป็นการส่วนตัวของพี่ก็เบอร์0814089809ครับเบอร์นี้ก็โทรได้ครับ
0: ติดต่อได้เลยนะคะก่อนที่เราจะมาเจอกันในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดิม 21:00 นหรือ 3:00 นนะคะวันนี้หมดเวลาจริงๆค่ะเราไปพร้อมกันนะคะพี่หมอคะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น 22ปีลูกทุ่งมหาน

0: ทอน LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนข่าวโดย

0: นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซัมสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
8: ๆ Mood Day on Tour Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
7: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพลชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: รมได้ทางไลน์แอดเม็ดวันโอเซเว่นหรือโทร0814986322
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอส

0: อสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
3: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
5: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
4: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพลชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: รแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่

0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย

0: ัน
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: วิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจ

0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: เวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย

ับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

ช่วงนั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำไรทำนาแล้วก็ต้องหาสัตว์หาปลากินก็จากทำนองซอล่องน่านนี่ผมก็เลยได้เพลงอีกเพลงหนึ่งที่พูดถึงสัตว์ชนิดหนึ่งที่เคยเล่าไปช่วงต้นนั้นคือลิงนะครับก็เราอยู่ที่นั่นก็นอกจากเรื่องความรักแล้วเรื่องการทำอาหารกินก็เป็นเหตุใหญ่แล้วบางครั้งเมื่อทำอาหารกินหลงเพลิดเพลินไปก็อาจจะทำผิดพลาดได้กรณีที่ไปยิงลิงบนภูเขาแล้วมีลูกอยู่ที่หน้าอกโดยที่เราไม่เห็นมีความรู้สึกว่ามีความผิดเลยแต่งเพลงนี้เพื่อระลึกถึง

0: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
1: เนื้อลูกหัวบราห์มันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
0: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

0: LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ

0: นใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: คุณครับเมื่อกี้สนุกดีนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ทราบว่าจะขอไลน์เผื่อไว้คุยกันได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ

0: มาแล้วมาแล้วนะจ๊ะมาแล้วค่ะ5 นาฬิกา 11 นาทีอรุณสวัสดิ์ทุกท่านค่ะสวัสดียามเช้าวันที่5แล้วเนาะวันนี้จันทร์ที่5 ตุลาคม 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะก็เป็นวันจันทร์ที่หลายคนบอกว่าตื่นเช้าขึ้นมาดูซิหน้าบ้านเอ้ายังเหมือนเดิมน้ำยังเหมือนเดิมนะคะโดยเฉพาะชาวบ้านพี่ๆน้องๆแถวร่มเกล้านะคะกรุงเทพฝั่งตะวันออกนี่ยังหนักอยู่นะคะยังต้องรับมือกับน้ำท่วมบ้านเรือนก็ยังสาหัสอยู่ณขณะนี้นะคะลาดกระบังด้วยค่ะลาดกระบังร่มเกล้านะคะตอนนี้ หลายครอบครัวก็ไปอยู่ศูนย์พักพิงมาหลายวันแล้วนะคะที่นั่นเป็นศูนย์อพยพอย่างเป็นทางการนะคะก็คือหอประชุมเจ้าพญาสุรวงศ์ไวยวัฒน์นะคะที่ชาวร่มเกล้าลาดกระบังนะคะไปอาศัยอยู่นะคะหลังจากที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากสถานการณ์น้ำท่วมเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้นะคะในเคหะร่มเกล้าเนี่ยบางจุดนั้นยังมีน้ำท่วมสูงอยู่นะคะส่งผลให้การเดินทางเข้าออกพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากคนก็เลยกลับไปบ้านของตัวเองไม่ได้คือกลับได้แต่ว่าไม่รู้จะไปอยู่ยังไงน้ำยังคงท่วมขังอยู่เพราะตั้งแต่กี่วันแล้วนะคะอาทิตย์กว่าแล้วเนี่ยน้ำยังไม่ระบายระบายก็วันละนิดวันละหน่อยนะคะไอ้ส่วนน้ำที่ขังอยู่ก็เน่าค่ะเน่า100%แล้วแล้วก็จำเป็นต้องอพยพมาที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวรอติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะประชาชนส่วนใหญ่ก็บอกว่าตอนที่น้ำท่วมเนี่ยไม่ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าเลยก็ไม่สามารถเก็บของได้ทันบางรายก็เสียหายจากร้านค้าทรัพย์สินที่อยู่ภายในบ้านนะคะมูลค่าสูงถึงหลักล้านเลยนะเนี่ยค่ะแล้วก็ขณะนี้กรุงเทพมหานครมีศูนย์เพื่อรับบริจาคสิ่งของแล้วก็เป็นจุดประสานงานที่จะให้ความช่วยเหลือสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานค่ะเข้าไปร่วมช่วยเหลือกันที่ศูนย์พักพิงที่ว่านี้นะคะแล้วก็ศูนย์รับบริจาคด้วยมีทหารจิตอาสานะคะไปอำนวยความสะดวกในการอพยพขนย้ายสิ่งของแล้วก็ดูแลประชาชนด้วยนะคะนี่ค่ะก็บางคนบอกว่าโอ้โหอยู่กันมานานมากไม่รู้กี่สิบปีแล้วนะคะไม่เคยเจอสถานการณ์รุนแรงแบบนี้มาก่อนนะคะเข้าของเครื่องใช้นี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วตอนนี้นะคะมันพังเสียหายไปหมดแล้วแล้วยังไม่ทราบว่าจะขอเยียวยากันได้ยังไงแบบไหนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากนะคะแน่นอนก็ขาดรายได้เนาะน้ำท่วมไปทำงานไม่ได้ก็ต้องขาดรายได้นะคะบางคนเนี่ย ทำงานรายวันรับจ้างรายวันก็ยังไม่ได้ไปทำงานนะคะที่ทำงานก็น้ำท่วมด้วยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยมีระบบแจ้งเตือนประชาชนให้เร็วกว่านี้โอ้ตอนนี้ก็บอกไม่ได้นะว่ามันจะเร็วกว่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะคือชาวบ้านเขาบอกว่าเนี่ยเสียใจอยู่นิดเดียวเองว่าเตรียมตัวไม่ทันอพยพไม่ทันนะทรัพย์สินเสียหายรายได้ก็หดไม่มีเครียดนะคะนอนไม่หลับแน่นอนการไปอยู่ศูนย์พักพิงถึงแม้ว่าจะมีอาหารครบ3 มื้อมีเพื่อนที่ประสบชะตาเดียวกันอยู่กันเยอะแต่ก็นั่นแหละค่ะมันไม่สามารถที่จะคลายความทุกข์ใจได้นะเครียดนอนไม่หลับจริงๆนะคะก็เข้าใจนะคะใครจะระบายก็โทรมานะคะจะเรื่องอะไรก็ได้ค่ะ022481366นะคะเราก็จะเป็นศูนย์กลางพร้อมที่จะประสานนะบอกกล่าวเนี่ยแนวทางบางคนนี่หนักสุดมากนะคะหนักนะคือเครียดเรื่องอื่นด้วยเนาะแล้วมาเจอสถานการณ์แบบนี้เข้าใจมากนะแล้ววันนี้ก็ยิ่งหนักเลยค่ะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะก็จะมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7นะคะ 5 6 7 3วันนี้จะมีลักษณะคือฝนตกฝนฟ้าคะนองลมแรงแล้วก็จะมีผลกระทบในช่วงเวลาวันที่5กับ6เนี่ยภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนส่วนภาคอีสานยินดีด้วยค่ะฝนจะลดลงแต่ไม่ใช่ไม่ตกนะคะฝนจะลดลงสำหรับภาคอีสานวันนี้และพรุ่งนี้ส่วนวันที่7ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางอันนี้ฝนจะตกหนักนะคะเนื่องจากว่าในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ยจะแผ่ลงมาคุมภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนก็จะทำให้มีฝนเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยค่ะอันนี้ก็เป็นการประกาศเตือนให้ทุกท่านระมัดระวังอันตรายนะจากฝนฟ้าแล้วก็ลมนะคะซึ่งจะมีฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมด้วยนะคะในเรื่องการเตือนว่าให้เก็บของขึ้นสู่ที่สูงเนี่ยคงจะไม่ต้องเตือนแล้วเนาะถึงเวลานี้แล้วบางคนบอกว่ามันไม่มีอะไรจะเก็บแล้วนะคะเก็บไม่ไหวแล้วก็ส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะหมายถึงขึ้นลมแล้วก็จะมีฝนฟ้าคะนองมีช่วงฝนตกเนี่ยจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะนี่เตือนชาวเรือด้วยนะตรวจสอบเส้นทางด้วยการเดินเรือด้วยระมัดระวังหรือเลี่ยงการเดินเรือในช่วงที่มีฝนตกหนักๆนะคะคันนี้5 6 7นะคะส่วนวันที่9ถึง13ภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นกว่านี้ไปอีกนะโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะก็ต้องติดตามข่าวพยากรณ์อากาศกันแบบใกล้ชิดเลยนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะวันนี้ที่จะหนักมากก็คือกำแพงเพชรกับสุโขทัยนะคะอันนี้ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาระบุจังหวัดให้เลยค่ะวันนี้สองจังหวัดที่จะหนักมากกำแพงเพชรและสุโขทัยที่หนักธรรมดาภาคเหนือก็จังหวัดที่เหลือนั่นแหละค่ะแล้วก็ภาคอีสานเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์และสุรินทร์นะคะส่วนภาคกลางนั้นเกือบทั้งหมดเลยค่ะวันนี้นะที่ฝนจะตกแล้วก็ภาคตะวันออกก็นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนะคะภาคใต้ก็ตั้งแต่เพชรบุรีลงมานะจนถึงกระบี่ตรังสตูลภูเก็ตนะคะอันนี้ก็จะตกหนักอยู่เนาะเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไม่ต้องพูดถึงนะนั้นตกอยู่แล้วนะคะสำหรับในช่วงวันนี้นะคะที่บอกเลยว่าหนักสุดเลยค่ะสำหรับสถานการณ์แบบนี้กลับไปที่กรุงเทพสักหน่อยนะคะโดยเฉพาะการก่อติดสถานการณ์การพร่องน้ำที่จะรับมือฝนระลอกใหม่ในวันนี้นี่นะคะโอ้โหดูดไม่ไหวสูบไม่ไหวแล้วนะท่อซิ่งน้อง
1: ๆครับพี่สวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังครับ
0: คือท่อซิ่งพญานาคเนี่ยก็ทำงานเต็มที่นะคะซิ่งไม่ไหวไม่ลดอ่ะเอาจริงๆลาดกระบังล่มเก้าค่ะซิ่งกันยังไง
1: ครับผม

0: ยังอ่วมเลยนะพี่นะลาดกระบังเนี่ยยังอ่วมนะ
1: อ่วมค่ะลาดกระบังร่มเก้าอ่วมก็ชาวบ้านเครียดทุกข์ใจมากก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงว่าให้น้ำมันไปเร็วๆมันไม่ไป
0: ครับ
1: การท่องน้ำไม่ไปเลยเนาะแปลกมากเนาะคือเอาสมมติวันนี้นะถ้าฝนไม่ตกเนี่ยพอที่จะบรรเทาได้บ้างแต่พอดูพยากรณ์อากาศเมื่อกี้ที่กรมอุตุประกาศเนี่ยเขาฝนจะหนักอีกแล้วค่ะ
0: ถูกก็เมื่อวานประเวศพัฒนาการนะครับลาดกระบังแล้วนะฝนตกลงมาอีกแล้วพี่ตอนบ่ายนะฮะตกแบบตกแบบใจคอไม่ดีเลยนะพี่ว่า
1: ใช
0: ่น้ำขึ้นบางจุดเลยนะโอ้โห
1: ไม่ลืมหูลืมตาเลยเมื่อวานตอนเย็น
0: โอ้โห
1: คร
0: ับผม
1: นะคะนั่นแหละก็เลยแต่ก็เอาถ้ามองในมุมบ้านคนที่แบบน้ำเน่าแล้วนะคะโอเคเอาน้ำใหม่มาบ้างก็ดีเนาะน้ำใหม
0: ่
1: ตกลงมาบ้างก็ดีน้ำเก่าก็จะได้ระบายไปไหนก็ช่างมันอ่ะ
0: มันไปรวมกันแล้วเนี่ยพี
1: ่มันรวมกันไปหมดแล้วตอนน
0: ี้
1: นะคะ
0: ครับผม
1: ใช่รวมกันหมดแล้วนะคะเมื่อวานเราเห็นภาพหนึ่งนะช่างภาพเนี่ยเขาตั้งใจถ่ายมากเลยเป็นภาพที่คุณป้าสองคนนะอันนี้ไม่ใช่อยู่ในกรุงเทพนะพายเรือบนเรือที่มีถังแก๊สกับเครื่องใช้นิดๆหน่อยๆค่ะพายเอาถังแก๊สไปไหนกันก็ไม่รู้คนนึงใส่หมวกคนนึงไม่ได้ใส่หมวกแล้วอากาศข้างบนน่ะมันร้อนแต่ว่าพายเรือน้ำท่วมอ่ะแล้วหน้าตาทั้งสองคนนะคะคือบรรยายภาพได้แบบเห็นภาพจริงๆว่าทุกข์ระทมมากนะโดม
0: ครับ
1: ซึ่งภาพนี้พอเราเห็นแล้วรู้สึกว่าที่สองป้าเนี่ยกินข้าวหรือยังพายเรือจะไปไหนกันนะเอาถังแก๊สไปไหนเนี่ยเราไม่รู้ว่าคือสภาพแต่ละหมู่บ้านนะแต่ละชุมชนนะถ้าเจอภาพอย่างนี้นะเราเห็นก็กดถูเหมือนกันนะ
0: โอ้มีการแบกถังแก๊สออกไปนี่เนาะคือที่เราจะแบบโทรเรียกให้แก๊สมาส่งใช่ไหม
1: ไม่ได้
0: ถ้าในภาวะปกติ
1: ถ้าช่วงปกติถูกต้องเลยค่ะถังแก๊สมาส่งหน่อยแต่ว่าในยามนี้แล้วคิดดูคุณแก่สองคนซึ่งเป็นผู้หญิงอะแบกถังแก๊สขึ้นเรือนะคะ
0: แล้ว
1: ก็พายจุดหมายปลายทางไม่รู้ขาไปหรือขากลับหรือไงไม่ทราบแต่ว่าดูจากสีหน้าเนาะก็รู้สึกว่าทุกข์มากเครียดจริงๆ
0: นี่จอดเอาถังแก๊สเต็มๆลงเพื่อที่จะเอากลับไปแถวเตาแก๊สเนี่ยจะยกมันยังไง
1: นั่นสิมันเป็นภาพที่แบบโอ้โหทุกข์มากเนาะอย่างที่ชัยนาทอ่ะทุกปีเมื่อก่อนเนี่ยเราจะไปชัยนาทบ่อยนะมีญาติทำงานอยู่ที่ที่ชัยนาทเนาะก็ไปทุกปีเราก็จะเห็นชาวบ้านเนี่ยมาอาศัยอยู่บนถนนในน้องโด่งนะคะ
0: ครับ
1: ก็คือมากางเต็นท์อยู่เลยค่ะอยู่กันเป็นหลายเดือนนะเริ่มกว่าน้ำจะลดอ่ะแล้วก็ไทยนั่นก็เป็นอย่างนี้ทุกปีโดยเฉพาะที่อำเภอสัพพยานะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าที่นั่นเนี่ยนั่งเรือสัญจรเข้าไปบ้านเรือนถูกน้ำทะลักเข้าไปท่วมเนี่ยต่ำสุดก็ประมาณครึ่งเมตรจนถึงเมตร20เมตร30ก็ต้องอยู่กันอย่างนั้นนะคะแล้วเมื่อวานนักข่าวก็ลงพื้นที่นะคะของข่าวสดนี่แหละไปเจอคุณยายสมพงษ์อายุ78คุณยายไม่มีเรือแกถือขวดน้ำปลาลุยน้ำลึกระดับกกก็ประมาณเมตรกว่าเนาะด้วยท่าทางเหนื่อยหอบนี่เขาอธิบายอย่างนี้เนาะคล้ายจะหมดแรงเพื่อไปขอแบ่งซื้อน้ำปลาจากเพื่อนบ้านเอามาปรุงอาหารที่บ้านตัวเองเพราะว่ายายไม่มีเรือยายก็บอกกับนักข่าวด้วยเสียงอินโดยว่าปกติยายไม่ค่อยออกไปไหนหรอกเพราะมีโรคประจำตัวทั้งความดันทั้งไขมันทั้งหัวใจเหนื่อยง่ายหายใจไม่คล่องไม่สะดวกแต่ว่าพอน้ำท่วมเนี่ยนะคะก็มันไม่มีน้ำปลาน่ะยายก็ถือขวดน้ำปลาไปเพื่ออะไรเพื่อจะไปแบ่งน้ำปลาจากเพื่อนบ้านไม่มีเรือค่ะแล้วก็ท่วมมาหลายวันแล้วนะคือตั้งแต่ท่วมมาจนถึงเมื่อวานนี้ยายบอกว่ายังไม่เคยได้รับสิ่งของหรือถุงยังชีพใดๆมีเพียงแค่ได้ข่าวว่าเขาจะมาแจกน้ำดื่มบ้านละหนึ่งแพ็คแต่แค่ได้ข่าวว่า

0: ยังไม่มายังไม่มาน้ำหนึ่งแพ็คก็ยังไม่มีแล้วก็เมื่อวานเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวก็เลยตัดสินใจเสี่ยงชีวิตเดินลุยน้ำออกมาสักประมาณ50เมตรเพื่อมาซื้อน้ำปลาหรือแบ่งปันก็ได้เอาไปทำอะไรไปผัดมะละกอค่ะน้องนุ่งไอ้มะละกอต้นนั้นก็กำลังจะเน่าตายจากน้ำท่วมเหมือนกันแม้จะเหนื่อยจนคิดในใจว่าเอาวะตายเป็นตาย เมื่อไปเอาน้ำปลาแกบอกว่าเกลือน่ะมีอยู่นิดหน่อยแต่ว่ามันไม่อร่อยเท่าน้ำปลาทุกท่าน
1: ครับ
0: เวลา
1: ผัดคุณยาย อยู่ที่ไหนนะพี
0: ่อยู่ที่ชัยนาทอำเภอสัพยาค่ะ
1: โอ้น้ำท่วมภาคกลางโอ้
0: ใครที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นนะคะหมู่ที่5ตำบลโพนางดับโพนางดำตกนะคะโพนางดำตกหมู่ที่5ค่ะจะมีคุณยายบ้านคุณยายสมพงษ์อายุ78ปีแกมีโรคประจำตัวด้วยนะแล้วก็แกอยู่กับเจ้าบิ๊ก2ตัวเจ้าบิ๊ก1คนจะเรียกไงเจ้าบิ๊กหมาคู่ใจอ่ะ1ตัวอยู่กันทั้งอยู่กัน2คนนะคะ
1: คร
0: ับลูกหลานที่อพยพไปอยู่ริมถนนกันหมดแล้วแต่คุณยายนั้นเนี่ยยังอยู่ที่บ้านแล้วก็ลอยคอไปแบ่งปันน้ำปลาจากเพื่อนบ้านมา
1: โอ้โหเนาะนี่เชื่อว่าเป็นแค่หนึ่งตัวอย่างนะจริงๆเวลาประสบกับน้ำท่วมก็ต้องเป็นอย่างนี้กันอีกหลายครอบครัวเลยนะครับแม่
0: แล้วทุกปีมีอย่างเงี้ยนะคะทุกปี
1: ครับผม
0: ก็แค่อธิบายเราก็รู้สึกว่าแบบโอ้โดยเฉพาะน้ำดื่มมันสำคัญแม่เนาะแต่ว่ายังเข้าไม่ถึงนะคิดดู
1: ใช่ส่วนใหญ่ชาวบ้านที่แบบอยู่ตามหมู่บ้านอยู่ตามซอยอยู่ข้างในเนี่ยเขาบอกว่าบางทีเนี่ยนะคนที่แจกข้าวแจกของแล้วก็มาแต่เส้นหลักก็ความช่วยเหลือก็ไปไม่ถึงถ้าไม่ได้เรือดูน้ำออกมาไม่ได้ล่องเรือออกมาตรงนี้ครับ
0: ค่ะฝากนะคะเรือถ้ายังไงก็ถามผู้ใหญ่บ้านก็ได้นะผู้ใหญ่บ้านก็จะรู้นะบ้านไหนมีใครอยู่กี่คนอยู่ยังไงอยู่กับใครเนาะ
1: ครับครับ
0: ค่ะเข้าไปมีน้องมีน้ำอะไรก็ว่ากันไปมีสายจากคุณศักดิ์โคราชหนึ่งสายค่ะน้องลุง
1: รับสายกันครับ
2: บอกข่าวเล่าความ
1: ลุงศักดิ์สวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ
3: คุณตีกับคุณกบ
1: ครับผมอยู่โคราชนะครับคุณลุง
3: ครับอยู่โคราชครับ
1: วันนี้มีเรื่องอะไรเล่าสู่กันฟังนะโคราชเป็นไงฮะ
3: ผมอยากถามหน่อยเรื่องบัตรประชารัฐนะครับ
1: ครับผม
0: ค่ะคุณลุง
3: มีบัตรประชารัฐผมเรื่องสีแรกผมก็ได้แล้วค่อยกดทวนสีที่ธนาคารเป็นใครแต่ก็มีที่ได้ใหม่อีกเรื่องนึงนะครับเขาก็ไปกดทวนใหม่ฝั่งครับ
1: ของ
3: หมายถึงลานี่นะครับ
1: คุณลงไปแล้วลงไปแล้วผลเป็นไงบ้างฮะ
3: คือผมลงไปแล้วลงไปแล้วได้แล้วนะครับได้สี่เดือน
0: แล้วพอได้ตรวจสอบแล้วว่าผ่านเรียบร้อยใช่ไหมคะ
3: ผ่านเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชุดใหม่นี่ก็ต้องไปตรวจสอบใหม่ไหมครับ
0: เช็คสิทธิ์เหรอ
3: ครับต้องไปตรวจสอบใหม่ไหมครับ
1: หมายถึงลงไปแล้วเราชื่อเราเคยดูว่าเราผ่านแล้วก็ไม่ต้องแล้วครับ
3: ถ้าผ
1: ่
3: านแล้วไม่ต้อง
0: ใช่
3: คร
0: ับ ค่ะ
1: คร
0: ับ ก็จริงๆเริ่มใช้สิทธิ์ได้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งนะคุณลุงผ่านเกณฑ์รอบใหม
3: ่คร
0: ับ ค่ะ
1: แล้วเงินเข้าหรือยังครับคุณลุง
3: ผมยังไม
0: ่
3: ได้ไป
0: ล็อก
3: ไป
0: กด
3: ด
0: ู
3: แล้ว
0: ยังไม่ได้ดู
1: อ๋อแล้วอยากรู้ต้องกดอะไรอีกไหม
0: ได้แล้วค่ะตั้งแต่วันที่หนึ่ง
3: ครับอ๋อครับคุณโต๊ะอยากโทรมาถามแต่ถ้ามันจะต้องไปเกิดท่านก็ถ้าไปเกิดให้เด็กที่ว่าไม่เกินมันจะติดค่านะครับชุดใหม่ใช่ไหมครับ
1: จะหนึ่งตุลาที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ได้วงเงินตามสิทธิ์แล้วนะครับ
3: ครับ
0: ตามสิทธิ์นั้นเลยค่ะก็ใช้สิทธิ์ได้ระหว่างผ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดหรือผ่านแอปเป่าตังคุณลุงมีแอปเป่าตังไหม
3: ไม
0: ่
3: ม
0: ี
3: คร
0: ับ ไม่มีก็เหมือนเดิมค่ะ
1: ก็คือต้องทำเองเนาะเอาบัตรไปซื้อของในนั้นเลยใช่ไหมคุณลุง
3: ครับแล้วก็ครับปุ่มกดแล้วครับผมได้ร้านตลอดแล้วคร
0: ับ อ๋อก็บัตรประชาชนไปซื้อของ

0: ร้านที่ไปซื้อนี่ไกลไกลจากบ้านไหมครับ
1: ที่เอาของเหรอคร
0: ับ ที่เอาของใช่ครับ
1: ก็ประมาณสักกิโลนะคร
2: ับ อ๋อเดินไม่ได้
0: อ
2: ๋
0: อ
2: แล้
0: วก็
2: เ
0: ดิน
2: ไม่ได
0: ้นะเอาชัวร์ก็เอาไปลองให้ที่ร้านเขาดูก่อนว่าเงินเราเข้ายังก็ได้ครับ
1: คร
0: ับ
1: โอเคครับ
2: ยังไม่ได้ไปใช่ไหมคะตั้งแต่วันที่หนึ่งเนาะ
1: ไปครับยังไม่ได้ไปครับ
2: ไปเลยค่ะไปซื้อของเลยเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วนะคะ
1: คร
2: ับ
0: ของที่ร้านพวกนี้แพงไหมคุณลุงแอบถามนิดนึงไม่เคยมีได้ยินมาบอกของพวกนี้แพง
1: ขอบคุณมาก
0: แพงแพงกว่านะ
1: ขอบคุณมาก
0: แพงกว่านะข้างนอกไหม
2: อ๋อค่ะคุณลุงอาจจะไม่ได้ยินนะลุง
0: ไม่เป็นไร
2: คร
0: ับ ผมเคยได้ยินว่ามันแพงกว่าข้างนอก
2: ไปใช้ส
0: ิ
2: ทธ
0: ิ
2: ์ไปใช้สิทธิ์ได้เลยนะคะ
1: ขอบคุณมากนะครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ

0: คือถ้าดูจากข้อความหลายท่านบอกว่าคุณลุงต้องไปเยียนตัวตนที่ธนาคารอีกรอบนึงเนี่ยน้องลุง
1: อ้าวนะครับ
0: กับการ
1: ต้องไป
0: จ
1: ่
0: ายคร
1: ั้
0: งแรกเนี่ยนะคะใช
1: ่
0: ก็ถ้าไม่ไปธนาคารก็เข้าแอปฟังฟังแต่ว่าคุณลุงบอกแล้วว่าไม่มีมือถือเพราะฉะนั้นเผลอๆนี่คุณลุงต้องไปกรุงไทย
1: แล้วไปยืนยันที่ร้านเลยไม่ได้นะ
0: ครับเขาบอกว่าไม่น่าจะได้อะไรกันเนี่ย
1: เพราะไม่มีแอปใช่ไหม
0: ไม่มีแอปก็ต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยก็มีเวลานะคะ

0: ครับ
1: อะไรเนี่ยงงมวลตงงไปหมดทำไมต้องอะไรกี่รอบอะไม่เข้าใจเนี้ยถ้าผ่าน
0: ก็เหมือนคงเหมือนเราเหมือนเรากดยืนยันรับสิทธิ์เพื่อใช้นั่นต่อละมั้งเหมือนเราใช้ไทยพลัสเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยที่ต้องการเข้าไปยืนยันตัวตนคลิกหนึ่งเนี่ย
1: นี่ไงเขาบอกว่าถ้าใครที่ได้รอบนี้รอบใหม่นี่นะคะให้ไปยืนยันตัวตนนะที่ธนาคารกรุงไทยตอนวันที่12มกราคมปีหน้าหรือถ้าไปธกส.ออมสินธนาคารสงเคราะห์ถึงวันที่14นี้อันนี้เฉพาะผู้มีบัตรรายใหม่นะที่ต้องยืนยันตัวตนนะคะนี่ค่ะ
0: รายใหม่แล้วถ้าลุงจะได้อยู่แล้วเคยได้มาอยู่แล้วล่ะพี่ใช่มั้ยฮะ
1: เคยได้มาอยู่แล้วก็บอกว่าไม่ตัดเนี่ยการเงินคือจะได้ที่แอปเป๋าตังค์และธนาคารกรุงไทยถึงวันที่12
0: มกราคมต้องยืนยันใช่มั้ยก็ต้องยืนยันอยู่
1: ต้องยืนยันต้องยืนยันส่วนคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติก็เข้าไปร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ก็กดยืนยันผ่านแอปเป๋าตังค์ได้จนถึงวันที่15ค่ะยืนยันจะเป็นเงินไม่เลิกเวลาเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะไปลุงศักดิ์ถ้าลุงศักดิ์ฟังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวให้เมย์โทรบอกทีก็ได้
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวให้น้องเมย์รังไมค์โทรไปแจ้งคุณลุงจีว่าขออภัยต้องไปยืนยันตัวตนที่แบงก์ก่อนเนาะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็วงเงินเพื่อซื้อสินค้าก็ได้เหมือนเดิมแล้วก็อ๋อก็ได้นี้ด้วยนี่รอบนี้รอบสุดท้ายที่ได้ไทยช่วยไทยพักด้วยนะคะ
0: ยังได้ผ่าน
1: ก็โอนให้อีกรอบนึงอ่ะเอออันนี้ก็ได้อยู่รอบสุดท้ายนะคะยังได้อยู่ยืนยันในกระเป๋าตังค์แล้วก็ยังต้องไปนี่ใช่แล้วคุณดงเขาไม่มีกระเป๋าตังค์ก็ต้องไปอยู่ดีนะคะโอ้แล้วก็คุณคนสันโดษบอกว่าน้องได้บัตรคนจนแล้วนะคะแม่นะให้ยินดีใช่ไหมคะหรือยังไง
0: ยังก็ถือว่ายังดีก็ถือว่ายังด
1: ีให้แสดงความยินดีเหรอพี่คนสันโดษยินดีด้วยยินดีด้วยนะคะได้แล้วค่ะอย่างนี้เหรอคะน้องยินดีด้วยเหรอคะโอ้ยตายก็ลองไปคุณลุงถ้าร้านค้าอยู่ไม่ไกลอ่ะลองไปซื้อของก่อนก็ได้เนาะรู้จัก
0: ครับ
1: พูดนะคะ
0: ไปซื้อของก่อน
1: เพราะว่าแกเป็นรายเก่าถูกไหม
0: ครับ
1: นะคะไปสแกนหน้าที่ร้านค้าก็ได้เนาะ
0: อืม
1: เนี่ยนะคะเพราะรายเก่าแต่ถ้ารายใหม่ยังไงก็ต้องไปธนาคารนะเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะเหมือนกับระบบเขายังไม่เชื่ออยู่อ่ะเฮ้ยมีตัวตนจริงไหมอะไรอย่างนี้นะคะค่ะก็เช็คสิทธิ์ในกระเป๋าตังค์เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคือเอาง่ายๆนะเหมือนเจ้าหน้าที่อ่ะที่เขาทำงานอ่ะเราก็ไม่ว่าหน่วยงานไหนเนาะเหมือนเขาจะรู้สึกว่าเวลาไปนะนี่คนก็สะท้อนที่เรามาเขาบอกว่าเนี่ยคุณสิงดูเขาดูเหมือนคนแก่เป็นภาระเขาอ่ะเขาทำหน้าทำตาเขาว่าอย่างเงี้ยประมาณพอบอกว่าไม่มีมือถือเนี่ยนะทำหน้าทำตาไม่ค่อยจะแบบเขาว่าอย่างเงี้ยน่ะเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงพอไม่บอกว่ามีมือถือไม่มีแอปเป่าตังค์ก็รู้สึกว่าทำหน้าทำตาไม่ค่อยสู้ดีใส
0: ่ครับมีคุณลุงคนหนึ่งไงน้องนักข่าวไปสัมภาษณ์อ่ะเป็นคุณลุงอยู่ที่เคหะร่มเกล้าอ่ะครับนะฮะเข้าไปเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยลงทะเบียนน้ำท่วมให้เพื่อที่จะรอรับเงินช่วยเหลือนะครับก็โดนเหมือนทางเจ้าหน้าที่ทางเขตอ่ะตำหนิออกมาไงลุงมีไลน์หรือเปล่าลุงออนไลน์มีไลน์เล่นไลน์คุยกับลูกกับหลานอยู่แล้วทำไมไม่ฝึกทำ
1: ผ่าน
0: โ
1: ดนดูอีก
0: ฝึกลงสิฝึกทำสิอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยมีหรือเปล่าลุงร้องไห้เลยนะออกมาเจอนักข่าวลุงเหมือนอัดอั้นอ่ะเหมือนจะโอ้โหการไปขอความช่วยเหลือครั้งนี้มันลำบากกับชีวิตทำแบบลุงบอกทำไมไม่เรียนรู้ลุงบอกอ๋
1: อ
0: เพราะชีวิตนี้จะไปคิดเหรอว่าน้ำมันจะท่วมอย่างเงี้ยก็ทำไม่เป็นก็เลย

0: มาให้ช่วยนี่ไง
1: ถ้าก็เหมือนท่านนี้แหละเขาบอกว่าดูแบบคือดูถูกมากอ่ะหน้ารู้สึกว่าคือทำให้รู้สึกเป็นปมด้อยไปเลยอ่ะว่าไม่มีมือถือแบบสมาร์ทโฟน
0: เนาะพี่ลุงป้าๆอย่าไปคิดอย่างนั้นนะเราไปให้เขาทำเลยเขากินภาษีเงินเดือนพวกเราอย่าไปสนใจเขาทำงานบริการจะมาแบบทำไมไม่ทำเองอ้าวทำไมไม่ลาออกไป
1: นะอย่างนั้นใช่ไหม
0: บอกกับเราทำไมไม่ลาออกทำไมจะไม่ทำให้เราก็ลาออกไปสิถ้าอย่างนั้นจะมาทำงานทำไม
1: ค่ะเนาะคุณมีหน้าที่
0: เมื่อวาน
1: เอาถึงไม่ใช่หน้าที่ก็ช่วยเหลือในเรื่องเขาลำบากนะคะอย่างที่บอกว่าในสถานการณ์แบบเนี้ยเจ้าหน้าที่จะมาทำแบบนั้นเนี่ยยังไงก็ไม่ได้นะคะ
0: ใช่ลุงเป็นตัวแทนหมู่บ้านเลย
1: ค่ะ
0: เห็นเมื่อวานทางรองผู้ว่านะครับพี่รองทวิดานะฮะท่านก็ยกมือไหว้ขอโทษแทนเจ้าหน้าที่แล้วนะฮะแล้วก็เห็นบอกว่าได้มีการกำชับใน 50K ไปแล้วว่าต้องบริการประชาชนการสื่อสารเนี่ยอาจจะคือจะให้เขาทำเองเนี่ยต้องสอนนะพี่เนา
1: ะ
0: สอนคือสอนไม่ใช่ตำหนิบางทีเนี่ยเจตนาของเจ้าหน้าที่ก็อาจจะอยากสอนแหละแต่ว่าสอนก็ต้องสอนเขาดีๆ
1: ใช่
0: แล้วบางคนเขาไม่มีบ้านไม่มีเน็ตใช่ไหม
1: บาง
0: น้ำท่วมแต่ว่าช่วง
1: เติมเงินเข้าระบบยังเติมไม่เต็มเลย
0: ครับ
1: แต่เติมเงินเข้าโทรศัพท์เนี่ยยังต้องให้ลูกหลานเติมไปที่ตู้ก็ยังเติมไม่เต็
0: ม
1: นะคะเพราะฉะนั้นช่วยเถอะก็ต้องกัน
0: ครับ
1: นะคะอย่าด้อยค่าอย่าดูถูกเพราะว่าคือเรากำลังเปลี่ยนจริงๆในคือเขาเข้าใจในรัฐบาลก็กำลังจะเปลี่ยนให้เป็นอะไรที่เป็นดิจิทัลทั้งหมดเนี่ยแต่มันอย่าทิ้งไว้ใครไว้ข้างหลัง
0: ครับ
1: เขาคิดว่าไม่ได้หรอไม่มีไม่ได้ไม่มีไม่อย่างเงี้ยทิ้งเขาอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะต้องช่วยกันไม่เห็นใจมากค่ะ
0: ครับ
1: มีเรื่องของไฟไหม้ต่อพักตลาดสุวินทวงศ์แถวนั้นก็น้ำท่วมนะคะ
0: ว่าเมื่อวานนี้
1: ไฟไหม้อีกน้ำท่วมแล้วเจอไฟไหม้เข้าไปอีกนะคะอ๋อเป็นหอพักสูง8ชั้นปลูกแบบติดๆกันอะหลายตึกเลยนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่นั้นใช้เวลาในการดับเพลิงอยู่พอสมควรจุดเกิดเหตุน่าจะเป็น power bank ลุกไหม้บนฟูกบนที่นอนนะคะ
0: ตัวระเบิดเลย power bank
1: ใช่ค่ะคือเอาจริงๆนะใครที่ซื้อแบบของจีนมาข้างในมันเป็นแค่ก้อนอะก้อนฐานไฟฉายอะอันตรายมากนะราคาแบบไม่แพงไม่ราคาแบบถูกๆนะคะไอ้ที่อ้างว่าเยอะๆความจุเยอะๆอันนั้นระวังแล้วก็ราคาหลักสิบก็มีนะเดี๋ยวนี้นุ่ง
0: ครับ
1: แฟตเซลราคา89 บาทอย่างเงี้ยโอ้โหอันตรายมากนะคะก็ระวังงานนี้ก็เมื่อวานเนี้ย
0: ครับผมเขาเคยบอกนะถ้ามันบางทีเราก็ดูไม่ออกแล้วมันบวมมันต้องบวมขนาดไหนนะพี่เนี่ยมันบวมบวมต้องอย่าใช้เขาว่านะ
1: แต่บวมก็ทิ้งการทิ้งก็ต้องทิ้งในถังที่แบบระบุด้วยว่านี่คือเป็นแบตเตอรี่เป็นอะไรอย่างนี้ด้วยนะค่ะ
0: ครับผมต้องคอยสังเกตดูนะไอ้ของพวกนี้นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ดามันระเบิดนี่ไงน่ากลัวน้ำก็เหมือนเชื้อเพลิงดีๆนี่เองเนาะ
1: คร
0: ับผม
1: ส่วนการประกาศขายสวนสยามโอ้นี่เป็นตำนานเลยเนาะเราไปอยู่กรุงเทพใหม่ๆนะก็ไปพักอยู่ใกล้ๆไม่ไกลมากก็ไปเที่ยวบ่อยบ่อย

0: จริงๆตอนสมัยเป็นวัยรุ่นนะคะคือเวลาจะไปเที่ยวไปไหนก็ต้องไปสวนสยามทะเลกรุงเทพปรากฏว่ารอบนี้เจอวิกฤตความเสียหายน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ส่งผลให้เครื่องเล่นทั้งหมดแช่น้ำเสียหายเกือบ 100% เกือบ 100% นะคะนี่เจ้าของคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศแกบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าสุดๆเลยค่ะซึ่งขณะนี้สวนสยามมีการสูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมทั้งวันทั้งคืนจนแห้งแล้วแล้วก็ต้องขอบคุณเลยคนที่เอาเครื่องสูบน้ำเข้ามาช่วยนะคะแต่แกบอกว่าอะไรรู้ไหมแกสูบน้ำออกจากสวนสยามแกเป็นห่วงประชาชนรอบนอกสวนสยามด้วยความเสียหายครั้งนี้แกบอกว่าน่าจะเฉียด500 ล้านก็ท้อใจนอนไม่หลับแบกค่าซ่อมเครื่องเล่นไม่ไหวแล้วจะไปเดินเรื่องขอกู้ธนาคารก็ไม่น่าจะได้เพราะมันมากเหลือเกินแล้วก็ถ้าจะรอความช่วยเหลือจากรัฐบาลก็ไม่รู้จะยังไงเลยอาจจะต้องตัดสินใจขายกิจการในราคา10,000 ล้านพร้อมเครื่องเล่นและพนักงานไปด้วยค่ะน้องบุ้ง
1: 10,000 ล้าน
0: 10,000 ล้าน
1: รวมที่ดินรวมทุกอย่างให้เลยให้ทั้งหมด
0: คือข้างในนั้นอลังการมากนะในสวนสยามเนี่ยแกบอกว่าเนี่ยแค่8 วันนะเนี่ยถ้าท่วมเป็นเดือนนี่รับรองเลยว่าโอ้โหเรื่องไม่ออกนะท่วม8 วันมาเช็คความเรียบร้อยของสวนสยามด้วยตัวเองหวังว่าจะกลับมาเปิดได้อย่างตามตั้งใจแต่คิดว่าไม่น่าจะใช่เร็วๆนี้น่าจะเปิดได้นะไม่ต่ำกว่า3-6 เดือนตอนนี้ก็เลยต้องลุ้นกันต่อว่าแหล่งมอบความสุขระดับตำนานของไทยเนี่ยจะได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีหรือไม่อย่างไรท้ายที่สุดแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนมือจริงๆเพื่อความอยู่รอดค่ะถ้าจะขายก็ต้องเป็น10,000 ล้านใครสนใจจะไปซื้อก็คุณเชวัตบอกยอมแล้วรอบนี้ยอมจริง
1: ๆครับ
0: เจ้าของสุขสยามแก 8-90 แล้วนะอายุ
1: โอ้ลูกรุ่นลูกหลานของใครก็ไม่ได้สานต่อกันเนาะพี่นะ
0: ก็คงไม่ไหวเหมือนกันอ่ะเข้าใจว่าณขณะนี้คนที่บริหารเป็นหลักๆก็คือน่าจะลูกกันแหละ
1: ครับครับ
0: โอ้แต่ว่าถ้าขนาดนี้เนาะค่ะ
1: โอ
0: ้
1: ขณะไปช่วงไปเมื่อประมาณปีที่แล้วนะฮะพาลูกไปในสวนสยามเนี่ยในง่วงภาวะวันปกติเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคนไม่เยอะจะรู้สึกแบบมานี่ก็ดีเนาะคนไม่เยอะแบบเครื่องเล่นอะไรก็ไม่ต้องต่อคิวนานอะไรแบบเนี้ย
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: เดี๋ยวจะกลายเป็นตำนานแล้วเนี่ยต้องรีบเฮ้ยแต่ไปช่วงนี้ก็ไม่ได้นะคะต้องปรับปรุงอะไรเยอะแยะมากมาย
1: ต้องปิดต้องปิด6 เดือนนะพี
0: ่ต้องปิดแล้วพนักงานนะทำอะไร
1: ใช
0: ่คือข้างในเนี่ยมันมีหมดทุกอย่างนะมีศูนย์อาหารมีโอ้แล้วพนักงานก็ต้องยังไงอ่ะขาดรายได้สิเนาะ
1: ครับคือถ้าบอกจะให้ฮึดอีกครั้งนึงเฮียแกก็ไม่ไหวแล้วนะเฮียเขาก็บอกว่ามันการฟื้นฟูเพื่อกลับมาเปิดนี่แม่มันก็เนาะคือถ้าจะบอกเฮ้ยเรามาลองอัดโปรโมชั่นแบบนี่มันสวนสยามทะเลกรุงเทพที่มันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราเด็กๆนะเราแบบว่าช่วยกันไปเที่ยวเพื่อพยุงสวนสยามไว้กันไหมอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็คงต้องใช้เงินทำการตลาดอีกพอสมควรนะ
0: เยอะเยอะมากด้วยนะคะฟังเพื่อมหาสุทธีฟังลูกทุ่งมหานครอยู่ก็ลองไปติดต่อซื้อดูเนาะ
1: จะบอกไงนายกอ่ะนายกนี่ทำธุรกิจเงินน่าจะเยอะนะลองสนใจไหมมาซื้อธุรกิจแกไหม
0: อยากให้นายกเป็นเจ้าของสวนสยาม
1: ครับผม
0: ค่ะตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันลุมมาตุ้มนายกอนุทินนะคะเมื่อวานนี้จะไปไหนบุรีรัมย
1: ์ไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ฮะ
0: แฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณเนวินแล้วปรากฏว่าคุณเนวินก็ผูกข้อไม้ข้อมือจะให้เป็นนายกจนกว่าจะเบื่อเหรอ
1: โอ
0: ้
1: โหคนที่นั่งดูน้ำท่วมคนที่บ้านน้ำท่วมเนี่ยนั่งได้ยินคุณเนวิน

0: ยพรแล้วสะดุ้งเลย
1: ก็เลยไอ้แบบไอ้หัวดูเขาอวยพรกันสิโอ้ยไม่เกรงใจชาวประชาเลยอวยพรกันจ้ะก็
0: ครับผม
1: อวยพรว่าให้เป็นนายกรัฐมนตรีจนกว่าจะเบื่อนะคะเป็นข้อหมายข้อมือเรียบร้อยนี่เป็นงานวันเกิดที่ยิ่งใหญ่มากนะเพราะว่าทุกปีเนี่ยคุณเมวินก็จะจัดอยู่ที่สนามช้างอารีนาแล้วก็มีพิธีประกำช้างด้วยนะพิธีนี้ถือว่าเป็นพิธีประเพณีสืบทอดของตระกูลของคุณเนวินเลยค่ะน้องลุง
0: ครับผม
1: ประกำช้างเนี่ยค่ะ
0: นะก็
1: สักการ
0: บรรยากาศชื่นมื่นนะมีรัฐมนตรีหลายท่านนะครับที่ไปร่วมอวยพรวันเกิดด้วยเนาะ
1: ค
0: ่ะแล้วก็เห็นบอกร่วมประชุมเสร็จแล้วเนี่ยมีการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เลยนะฮะมาที่ปพ.นะครับเพื่อบัญชาการเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุทกภัยนะคือท่านนายกเกก็ไม่ได้ทิ้งนะฮะแกก็ไม่ใช่ว่าแหมจะไปร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์อย่างเดียวนะฮะนี่ฮะแกก็ทำงานต่อทันทีนะมีการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์นะครับน้ำท่วมที่สารกลางจังหวัดบุรีรัมย์เลยนะครับนี่วิดีโอคอนเฟอเรนซ์มานะฮะ
1: ก็ไปทำงานด้วย
0: ใครบอกโหน้ำท่วมมีกระติกกระใจไปร่วมงานวันเกิดก็อีกมุมหนึ่งแกก็ถือว่าสั่งการนะวันอาทิตย์นะเมื่อวานวันอาทิตย์ก็สั่งเรียกประชุมนะครับเรียกประชุมก็เมื่อวานโดนไปหลายดอกนะเห็นท่านนายกโดนอย่างหมอสุพัฒน์นะพี่หมอสุพัฒน์นะครับ
1: ค่ะส่วนกิจนะคะ
0: ฮะส่วนกิจนะฮะที่ลงสมัครพรรคประชาชนเนา
1: ะ
0: ทีนี้คุณหมอก็โพสต์เห็นท่านนายกเนี่ยใส่เสื้อคือเข้าใจว่าเมื่อวานเนี่ยไปงานวันเกิดคุณเนวินต้องใส่เสื้อสโมสรบุรีรัมย์ไปสิใช่ไหมไปใส่เสื้อไม่ได้ไงก็ต้องเอาแบบไปวันเกิดคุณเนวินก็รู้อยู่แล้วว่าคุณเนวินเขาไปไหนเขาชอบใส่เสื้อสโมสรของเขาไงอันนี้ก็ใส่ไปด้วยทีนี้เนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่ท่านไปตรวจราชการคือไปเหมือนไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครับไปตรวจโรงพยาบาลไปเยี่ยมโรงพยาบาลก่อนนะฮะผมไม่แน่ใจว่าก่อนหรือหลังที่จะไปวันเกิดนะ
1: ค
0: ่ะนะครับแล้วก็ใส่เสื้อสโมสรบุรีรัมย์ไป
1: โอ้มันมีสปอนเซอร์ด้วยนะ
0: มันมีโลโก้ช้างอยู
1: ่ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: คุณหมอก็เลยติติงตรงนี้แหละว่าเออมันไม่ค่อยเหมาะสมอ่ะท่านเป็นถึงนายกเป็นอดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับน่าจะมีคนติงให้ท่านเปลี่ยนเสื้อสักนิดหนึ่งเพราะว่าการไปสนับสนุนอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการโฆษณาให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล
1: ์
0: นั่นแหละ
1: หรือเปล่า
0: ก็เลยโดนไปหลายดอกแต่ในมุมหนึ่งเขาบอกกฎหมายเรามันหนีแล้วพี่นะคนเขาบอกเฮ้ยไม่ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่มันน้ำเปล่าเขาโฆษณาน้ำเปล่า
1: ค่ะ
0: เขาว่าไปนะท่านก็โดนวิจารณ์พอสมควร
1: คือเอาจริงๆหลายคนก็อาจจะรู้สึกเขาไม่ได้ดั่งใจอ่ะไม่ได้ดั่งใจแต่ว่านายกเองก็ระวังตัวที่สุดนะขนาดเมื่อวานนี้ที่เกไปค่ายจักรพงศ์ที่ปราจีนอ่ะที่นั่นมันมีโรงพยาบาลสนามมีครัวสนามมีอะไรอยู่ใช่ไหมแล้วก็พอไปถึงก็แล้วฟังปัญหาว่าตรงนี้เป็นที่รองรับผู้ป่วยนะอพยพมาจากเจ้าพระยาไพภูเบศรนะมาจากโรงพยาบาลใกล้เคียงบ้านจ้างที่ปาจีนอะไรอย่างนี้นะคะก็ไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ดูแลประเทศดูแลประชาชนทีนี้ช่วงนึงเนี่ยนายกก็ไปดูที่ศูนย์พักพิงที่ขนส่งของปาจีนบุรีด้วยไปถึงก็เข้าไปในโรงครัวก็จับตะหลิวแต่ไม่ได้ผัดอาหารนะไม่ได้ทำข้าวผัดนะแม่ครัวก็ถามว่านายกจะทอดไหมคะนายกก็ตอบกลับทันทีว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวโดนว่าแล้วก็

0: เออก็รู้ตัวอยู่นะคะว่าอย่าทำเลยก็เอ่ยปากชมว่าโอ้ยอาหารน่ากินสิแบบนี้น่ากินดีแต่ว่าตั้งใจทอดนะคะก็ประมาณนั้นก็คือแค่จับตะหลิวเฉยๆนะไม่ได้ผัดไม่ได้ทอดอะไรนะคะเพราะว่าถ้าทำเนี่ยรับรองเลยว่าโดนแน่ๆนายกก็เลยรู้ตัวว่าไม่เอาดีกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวโดนว่านะคะแล้วก็นายกก็ยืนยันว่าขณะนี้จะมีงบมาช่วยซ่อมแซมบ้านประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมแน่นอนขอให้วางใจไม่ต้องกังวลมีประชาชนสะท้อนว่าหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยขอให้นายกเนี่ยดูแลจังหวัดนี้เป็นพิเศษจะได้ไหมหมายถึงปราจีนบุรีนะนายกก็ตอบกลับว่าแน่นอนดูแลอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็ต้องรับปากเนาะไปที่ไหนอ่ะชาวบ้านพูดใกล้ซะขนาดนี
1: ้ค่ะ
0: ต้องแน่นอนก็บอกเป็นว่าณขณะนี้เนี่ยก็ต้องมีแผนรับมืออะไรเยอะแยะมากมายนะคะทุกพื้นที่แหละไม่ใช่เฉพาะที่ป่าจีนไม่ใช่เฉพาะที่ใดที่หนึ่งนะคะต้องมีการวางแผนในปีหน้านี่แหละนะคะนะคะเรื่องการเยียวยา
2: ก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าจากคนที่อยู่ที่ศูนย์อพยพของพี่สีเขาสะท้อนมาว่าโหที่นั่นลำบากยังไงนะขนาดมาอยู่ที่ศูนย์อพยพน้ำไม่ได้ท่วมนะแต่ไม่ได้กลับบ้านเนี่ยพ่ออ
0: ืม
2: ก็มีความลำบากเกิดขึ้นแล้วนะครับ
0: ค่ะใครไม่ค่อยอยากอยู่ข้างนอกหรอกต่อให้มันสบายกว่าที่บ้านหลายเท่าตัวก็ไม่ค่อยอยาก
2: ครับผม
0: ว่าไหม
2: ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเล่าให้ฟังครับ
0: ได้ค่ะพักสักครู่ค่ะ

0: ากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
13: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
14: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่า

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: วิสัชนา
2: ใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าว

0: นับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อย

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: เฮ้ยทัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
6: ดี
7: คุณมีกินหืนไหม
6: ไม่มีแล้วพี่เต็มเม็ดหรอ
5: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
8: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเขียวหมักเต็มถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
5: เขียวมันเต็มเม็ด
8: จากไรทิพ
9: ย์อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
10: ย้ำ

0: นาฬิกา13นาทีกลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็ Facebookทั่วโลกค่ะ LTM FM 95กับเช้าวันจันทร์วันนี้5ตุลาคมวันนี้โรงเรียนในกรุงเทพมหานครเปิดปกติแล้วก็น่าจะสอบแล้วด้วยนะคะทั้งโรงเนาะ
1: ครับบางโรงเรียนก็อยู่ในช่วงปิดเทอมแต่ว่าอาจจะมีเขาเรียกอะไรเรียนเหมือนกับเรียนคล้ายๆเรียนตอนเรียนซัมเมอร์อย่างเงี้ยครับพี่เรียนเดือนนึงอ่ะวันนี้ก็เริ่มละบางคนก็หยุดยาวตั้งแต่ที่แล้วละลูกผมก็หยุดยาวมาละเปิดจริงๆนู่น
0: เริ่มไปแล้ว1เดือน
1: นะ
0: คะก็อาจจะต้องเขาเรียกไม่พื้นฟูหน่อยนะคะ
1: ใช่ๆก็เนี่ยแม่ๆหลายคนก็บอกโอ้รอน้ำลดสักทีนะเพราะว่าบ้านพวกผมก็จะอยู่โซนฝั่งนี้แหละฝั่งตะวันออกนี่แหละนะครับพัฒนาการลาดกระบังอ่อนนุชศรีนครินทร์แถวเนี้ยนะครับตอนนี้ที่แถวนี้ที่ยังหนักๆที่ดูแล้วนะพี่ก็มีหมู่บ้านนักกีฬานะฮะหมู่บ้านนักกีฬาในกรุงเทพฯนะครับ
0: หมู่บ้านน
1: ัก
0: กีฬาแล้วก็ในเขตร่มเกล้า
1: ใช่ในเขตร่มเกล้าถนนหลวงแพ่งถนนลาดกระบังเจ้าคุณทหารแถบนู้นนะเห็นเมื่อวานท่านอธิการของลาดกระบังเนี่ยนะฮะเทคโนโลยีลาดกระบังเนี่ยนะอาจารย์คมสันเนี่ยเขาก็เหมือนเป็นหัวหอกตัวตั้งตัวตีนะในการทั้งกระตุ้นภาครัฐทั้งการทำให้น้ำลดทั้งการตั้งศูนย์ช่วยเหลือนะครับก็เห็นบอกว่าพรุ่งนี้ถนนน่าจะลดพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้วันที่6นะครับ
0: น่าจะลด
1: วันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยน้ำในลาดกระบังเนี่ยน่าจะเริ่มถนนเนี่ยน่าจะเริ่มสัญจรได้ปกตินะคร
0: ับ 100% ใช่ไหมแล้วมันบอก
1: คาดว่านะให้เขาบอกคาดว่าพรุ่งนี้ปกติแล้วก
0: ็หวังว่าน
1: ับไปอ
0: ี
1: ก7นับไปอีก7วันบ้านเรือนเนี่ยถึงจะเริ่มแห้งสนิทได
0: ้โอ้โห
1: พวกการท่องน้ำวันหนึ่งมันลดประมาณ4เซนบ้าง5เซนบ้าง6เซนบ้างประมาณนี้ครับพี
0: ่มันไม่ได้เยอะมาก
1: ใช่ถึงแม้ว่าจะเอาน้ำออกก็ประมาณนั้น
0: ส่วนใครที่รดน้ำท่วมอยู่นะคะตอนนี้ก็โทรหาประกันของตัวเองไปก่อนนะคะว่าประกันเนี่ยจะเขาเรียกว่าจะช่วยได้มากกว่านี้แค่ไหนช่วยไหมว่าเขาบอกว่าบางคันเนี่ยประกันไม่ได้ตอนที่เราทำประกันภัยเนี่ยเราต้องอ่านกรมธรรม์ดีๆนะบางทีเขาไม่ได้คุ้มครองนะคะจะใช่บางยี่ห้อเนี่ยเขาไม่ได้คุ้มครองนะเขาเขียนไว้ชัดเจนแล้วแต่เราไม่ได้อ่านไงตอนที่เราทำบางทีเราอาจจะทำแบบออนไลน์แล้วก็ไม่ได้สนใจอ่านกรมธรรม์
1: เราทำประกันเนี่ยเราดูอย่างเดียวครับพี่ที่ไหนถูกกว่ากัน
0: นั่นแหละเราลืมเราไม่ได้อ่านกรมธรรม์ว่ามันมีข้อยกเว้นอะไรตั้งเยอะแยะเป็นสิบหน้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อรถใครประสบปัญหาน้ำท่วมสิ่งแรกก็คือว่าห้ามทำเด็ดขาดเนาะห้ามไปสตาร์ทรถนะคะก็คือต้องยกอย่างเดียวนะยกอย่างเดียวเลยค่ะให้รถสไลด์มารอคิวก็ต้องรอนะคะช่วงนี้รถสไลด์รถลากนี่แหละขายดีมาก
1: โอ้ค่ะห้าม
0: จะพัก
1: ใ
0: ช่
1: รถสไลด์ตอนนี้
0: เข้าศูนย์บริการนะอยากก็เรียกว่าแล้วก็โทรเช็คกับประกันของตัวเองเลยว่าเนี่ยของเราเนี่ยมันคุ้มครองมากน้อยแค่ไหนนะเรื่องการจัดการความชงความชื้นภายในก็ยังไม่ต้องเลยค่ะยกไปก่อนอย่างเดียวเลยนะคะ
1: เอาว่าแค่ยังไม่ต้องพูดถึงถ้าเราถ้าประกันไม่ครอบคลุมนะพี่เอาแค่ว่าเริ่มเรียกรถมาลากเนี่ยวันนั้นเจอในเกหะโล่งเกล้าลองถามดูว่าเนี่ยที่มันลากเนี่ยเขาคิดยังไงเขาบอกเขาที่ถูกสุดในย่านนี้แล้วเขารับรองเลย 5,000
0: โอ้โหนี่คือถูกสุดแล้วนะ
1: เอาบางเจ้าโดนเป็นหมื่นนะคุณจะรถคุณดับแล้วคุณจะตาไป
0: ลากไปสี่แล้วเห็นมีอยู่เจ้ามันยกไป400เบสแต่โดนเป็นหมื่นนึง
1: ใช่ไหมนั้นที่ล่มเก้าเนี่ยเขาบอกว่ารับรองเลยนี่เขากล้าบอกออกสื่อเขาถึงเขาไม่แพงไงเขาถึงกล้าบอกเขาบอกในย่านนี้เขาถูกสุดแล้ว5,000เขาไม่ซ้ำเติมหรอกนี่เรายังว่าโอ้ 5,000 นี่ถูกเหรอพี
0: ่
1: เขาบอกไปถามดูได้
0: ก็
1: แค่ลากอะพี่ยังไม่ได้รวมว่า รถเรามันแช่น้ำแล้วมันเป็นอะไรบ้างนะก็ไปว่ากัน
0: ใช่ไหมถ้าคนที่ขับรถไฟฟ้าเขาจะเรียกยานแม่มันแพงนี้แหละยานแม่น่ะ
1: ครับ
0: โทรแจ้งกรมการค้าภายในได้นะคะใครเจอหนัก1569ค่ะเดี๋ยวเขาจะมีบทลงโทษในการโกงราคาช่วงน้ำท่วมรถลากรถยกสวยโอกาสในช่วงวิกฤตนะคะ1569ค่ะเนี่ยจริงๆ
1: รถลาก
0: มี
1: เขาลากในมุมเขาเอาผมก็ต้องลุยน้ำมาช่วยเอารถคุณออกเหมือนกันน่ะ
0: ก็เข้าใจแต่ว่าโขกกันโขกสับกันขนาดนั้นเนี่ยมันก็เกินไปนะพี่ไป500 เมตรอย่างเงี้ยโอ้โหเจอไป
1: เป็นหมื่นเลยนะ
0: คุณบอมนะก่อนทำไมแม่คุณบอมสินเจริญอ่ะแกโดนไปหมื่นหนึ่งอ่ะแกโมโห
1: ใช่ไหมพี่
0: ยกไปแค่400 เมตรหมื่นหนึ่งค่ะก็นั่นแหละช่วงนี้ก็อยากโขกอยากตับกันมากนะคะเอาแต่พอดี
1: แล้วรถที่จอดตายนะไม่ว่าจะคลองจันนะเนี่ยแล้วก็ล่มกล้าวเนี่ยนะตามเคหะที่จอดอยู่คือแบบส่วนใหญ่คือไม่คิดไม่ฝันตื่นเช้ามาน้ำมาแล้วเอาออกไม่ทันหนีไม่ทัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ชมที่แค่ล้อบางคนก็ไปไหนไม่ได้แล้วก็ปล่อยน้ำขึ้นเรื่อยๆโหขึ้นมาถึงเลยฮะพี่เกือบหลังคาบางคันโอ้ผมก็ต้องปล่อยแล้วอ่ะดูทำไง
0: โอ้น่าเห็นใจน่าสงสารคือทุกสิ่งอย่าง
1: ค่ะครับ
0: มาดูน้ำใจคนไทยยังคงหลั่งไหลไม่ขาดสายนะคะในช่วงน้ำท่วมหลายพื้นที่ล่าสุดนะคะนี่คนบันเทิงคนหนึ่งนะคะจริงๆก็เป็นนักธุรกิจนะแต่ว่าพอมาแต่งงานกับคนบันเทิงเขาก็กลายเป็นคนบันเทิงไปด้วยค่ะคุณมุ่งใบหยกมุ่งเนี่ยเขามีทีมใบหยกซัพพอร์ตทีมนะคะร่วมสนับสนุนสิ่งของจำเป็นน้ำดื่มถุงยังชีพเพื่อไปยังพื้นที่ผู้ประสบภัยแกก็โพสต์ข้อความส่งกำลังใจสั้นๆนะคะว่าบีบมือนะส่งกำลังใจค่ะแล้วก็ประกาศเปิดรับข้อมูลจากประชาชนโดยตรงว่ามีโซนไหนเรื่องการความช่วยเหลือคอมเมนต์ไว้ในใต้คอมเมนต์ของคุณบุ้งนี่แหละค่ะใต้แคปชั่นว่าห่วงใยบีบมือเนี่ยนะเพื่อให้คนที่ทราบพิกัดหรือว่าพื้นที่ที่ยังเข้าไม่ถึงเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ให้ส่งข้อมูลกับแกโดยตรงนะคะแกบอกว่านี้ไม่ใช่แค่การส่งสิ่งของนะแต่เป็นการส่งน้ำใจส่งต่อกันไปเป็นทอดๆในวันที่หลายครอบครัวกำลังเจอกับความยากลำบากเพราะฉะนั้นใบหยกซัพพอร์ตทีมของคุณบุ้งกับสามีคุณอะไรนะสามีแกน่ะขอร่วมเป็นหนึ่งแรงสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือและก็ส่งกำลังใจให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะก
1: ็
0: บนรถกระบะนี่นะคะก็มีคุณเวฟคุณเวฟ
1: สาริน
0: บางที่ขัน
1: สารินครับผม
0: ชื่ออะไรนะสารินเหรอ
1: ใช่ใช่ไหมเวฟสาลิน
0: คุณเวฟสาลินบางยี่หันนะก
1: ็
0: ลุยหน้าดูเลยนะคะก็ไปช่วยนะคะนี่เขาก็จะมีทีมของเขาทีมใบหยกนี่แหละค่ะซัพพอร์ตทีมก็น่ารักมากนะคะก็คือท้ายรถกระบะนี่คือของเต็มเลยแล้วก็ไปกันนะคะก็ไม่ช่วยกันนะคนบันเทิงก็ไม่นิ่งนอนใจแล้วคุณบุ้งนี่นะคะแกก็นุ่งกางเกงขาสั้นพร้อมจะลุยตลอดเวลา
1: โอ้ครับ
0: ค่ะก็น่ารัก
1: ก็หลายคนดาราตรงนี้เยอะนะฮะที่มาช่วยน้ำท่วมนะคุณมัมคุณเท่งคุณโหน่งเนี่ยคุณเท่งกับคุณโหน่งเนี่ยเขาก็ส่งของช่วยเหลือคุณเจเจตลินก็ไปลุยช่วยพี่เปิ้ลนาคอนเมื่อวานเนี่ยพี่เปิ้ลนาคอนเขาก็เหมือนเป็นศูนย์กลางในการรับของบริจาคเนาะ
0: ค่ะ
1: แกก็มาเล่านะฮะวันนี้เดินเข้ามาเหมือนกับเป็นโกดังที่เก็บของเพื่อที่จะกระจายต่อให้กับผู้ประสบภัยนะฮะก็เจอว่าเอ๊ะกองของกองนี้เยอะมากเลยของใครก็ถามนะครับก็ลูกน้องก็เอาป้ายมาติดบอกนี่ครับของคุณกึ้งอ่ะกึ้งเฉลิมชัยมหากิจสิริครับพี่
0: อ๋อ
1: คุณกึ้งเลยนี่ก็
0: ค่ะ
1: ก ก็ผันตัวเหมือนเป็นผู้บริหารแล้วนะพี่นะไม่ค่อยอยู่เบื้องหน้าในวงการบันเทิงละนะครับ
0: ครับ
1: คุณกึ้งแล้วก็ส่งของมาช่วยพี่เปิ้ลเขาก็ซาบซึ้งเขาบอกโอ้โหผู้ชายคนนี้นะไม่เคยโทรบอกไม่เคยเลยเขาบอกว่าย้อนกลับไปพี่เปิ้ลเขาเล่าให้ฟังนะว่าเมื่อ10ปีที่แล้วประมาณ10ปีที่แล้วนะเขาบอกครอบครัวเขากำลังลำบากกำลังจะแย่กำลังจะล้มเขาไม่ได้สนิทกับคุณกึ้งเลยนะอยู่กึ้งเนี่ยให้เงินแกมา10 ล้าน
0: โ
1: อ้โหให้เงินแกมา10 ล้านเพื่อเอาไปใช้หนี้ในตอนนั้นนะโดยไม่คิดดอกเบี้ยเลยนะแกพี่เปิ้ลบอกแต่ตอนนี้แกใช้คืนหมดแล้วนะแต่ว่าเหมือนกับว่าแกบอกแกเป็นหนี้บุญคุณอ่ะเหมือนกับเนี่ยแกกำลังจะบอกว่าคนเราในภาวะลำบากแบบนี้ในช่วงน้ำท่วมแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครช่วยอะไรได้เนี่ยอยากให้ช่วยเพราะว่าคนที่เขาได้รับเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ารู้สึกถึงความได้รับเนี่ยมากกว่าภาวะปกติอีกร้อยเท่าพันเท่าแกก็บอกเนี่ยแกก็จำไม่ลืมเลยพี่ดีว่ากึ้งเนี่ยอยู่ๆให้เงินแกมาตอนนั้นน่ะจะไปกู้ไหนก็คงไม่มีใครให้
0: ไม่ต้องคืนกันหรอหรือยังไงคือคืนเมื่อไหร่ก็ได้อย่างนี้หรอ
1: คืนเมื่อไหร่ก็ได้แกว่าอย่างนั้นเลยพี
0: ่
1: แต่แกบอกตอนนี้แกคืนไปหมดแล้วนะตอนนี้แกคืนหมดแล้วแต่ว่าตอนนั้นแกรู้ว่าโอ้โหแบบมันมีค่ามากนะแกก็เลยจะมาเล่าเปรียบเทียบให้ฟังเหมือนกับตอนนี้คนก็อาจจะกำลังลำบากคนที่ลำบากเนี่ยลำบากอยู่เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราพอที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือไปได้เนี่ยนะครับโอ้ก็เนาะคนที่เขาได้รับเนี่ยเขาจะเห็นค่ามากมายมหาศาล
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: จริ ง
1: ช่วงนี้ก็เลยเห็นความช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่ในศูนย์อพยพเมื่อวานมีนักข่าวที่เข้าไปสัมภาษณ์นะครับเขาก็บอกว่าโหอยู่เนี่ยมันสุขสบายจริงนะมันมีข้าวกินมีน้ำมันมีเพื่อนบ้านมานั่งคุยหัวอกเดียวกันน่ะแต่ว่าใครๆก็อยากกลับบ้าน
0: เนา
1: ะอยากมาอยู่
0: อยากอยู่บ้านของตัวเองกันทั้งนั้นแหละ
1: ใช่ห้องน้ำก็ต้องต่อคิวกันเข้าเสื้อผ้าก็ต้องไปหาแขวนที่ตากกันครับก็เขาบอกหยิบอะไรออกมาไม่ทันเลยนะบางทีตอนนี้สิ่งที่ชาวบ้านต้องการนะครับก็คือบางทีแค่เสื้อผ้าเนี่ยที่ได้รับบริจาคมาเนี่ยมันก็มีค่ามีความหมายแล้วนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าตอนออกมาก็คือกระเป๋าใบเล็กๆใบนึงอ่ะที่เป็นของมีค่ามือถือเป๋าตังค์หยิบออกมาแล้วก็มาอยู่กันเลยแล้วก็ไม่ได้เก็บข้าวเก็บของข้างในบ้านกันเลยเอาเสื้อผ้าก็ไม่พอนะครับบางคนก็มีสัตว์เลี้ยงนี่ก็เป็นประเด็นนะพี่สัตว์เลี้ยงนี่ก็เป็นประเด็นเพราะว่าคนที่เลี้ยงแมวอยู่ที่เคหาร่มเก้านะครับที่ศูนย์อพยพนะครับเขาบอกว่าฟังนายกพูดแล้วน้ำตาไหลเลย
0: คือนายกท่านไปพูด
1: ที่นครสวรรค์ท่านไปพูดบอกว่าถ้าผู้ว่ามีคำสั่งเตือนให้อพยพให้เอาชีวิตออกมาก่อนเลยสัตว์เลี้ยงสัตว์อะไรเลยยังไม่ต้องเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาไปดูแลเองเอาตัวเองออกมาก่อนเพราะว่าที่ศูนย์อพยพเนี่ยบางทีเนี่ยคนกับสัตว์ก็ใช้ชีวิตร่วมกันไม่ได้โอ้โหพอท่านพูดอย่างนี้ไปเดี๋ยวท่านอาจจะลืมนึกถึงหัวอกคนเลี้ยงแมวนะโอ้เมื่อวานเนี่ยพี่คนนี้เขาเลี้ยงแมวนะเขานั่งสัมภาษณ์ไปเขาปาดน้ำตาไปเขาบอกว่าทำไมพูดแบบนี้เขาก็รักสัตว์ของเขาอะนะเขาก็รักสัตว์ของเขาเขาบอกไม่เป็นไรถ้านายกไม่ช่วยเดี๋ยวเขาช่วยเองก็แต่ผมว่าเจตนาท่านก็คงจะหมายถึงแบบให้เอาชีวิตให้เอาตัวเองออกมาก่อนตอนนั้นน่ะ
0: ใช่
1: โดยเฉพาะจริงๆไม่ต้องเกี่ยวกับสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยตัวห่วงบ้านเลย
0: เอไม่ค่อยอยากออกกันหรอก
1: พี่บุ๋มอ่ะพี่บุ๋มตัดพ้ออ่ะบอกคนเนี้ยกู้ภัยเอาเรือเข้าไปช่วยแล้วแต่ผู้สูงอายุในพี่ปาจีนเนี่ยบอกยังไม่ไปเดี๋ยวดูสถานการณ์พรุ่งนี้ก่อนแล้วกันเนาะพี่บุ๋มบอกนั่นหมายความว่ากู้ภัยเราต้องสแตนบายอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เย็นจนถึงพรุ่งนี้เพื่อรอป้าป้าดู
0: รอบ้านเนี้ย
1: รอบ้านด้านนี้รอในชุมชนเนี้ยกู้ภัยตั้งหลายชีวิตเลยต้อง ทนที่ได้ไปช่วยหมู่บ้านอื่นต่อก็มันต้องพะวงว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้น้ำขึ้นแน่ก็ต้องรอเพราะว่าไปขอให้ออกแล้วไม่ยอมออก
0: ค่ะ
1: เนาะก็ถ้าจริงๆถ้าบ้านนั้นถ้าบ้านท่านเริ่มท่วมแล้วแล้วมีเจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วอยากให้ออกนะ
0: อ
1: ยากให้ออก
0: เนี่ยก็อย่าได้เหงื่อเอาจริงๆนะคะเจ้าหน้าที่เขาทำงานลำบากนี้ก็
1: ครับ
0: ก็ขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วย
1: คือไม่มันไม่แน่นอนหรอกมันสุขมันไม่สุขสบายเท่าอยู่บ้านหรอกนะ
0: ค่ะก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะออกมากันเถอะมาดูน้องเนเน่สักนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้โอ้โห
1: เน่นายเน่มา
0: เราเปิดเลยในรายการเรานะคะเมื่อที่ก่อนนู้นจริงๆเพลงนี้นายแต่งก่อนได้แชมป์ด้วยซ้ำไปแต่ว่าที
1: ่
0: ทำไมสองสามวันนี้คนถึงมาแชร์กันเพลงนี้ก็ไม่ทราบเนาะ
1: เป็นกระแสแล้วค่ะเป็นกระแส
0: เป็นกระแสใช่ไหมจริงๆแล้วนายแต่งหลายวันแล้วนะคะเปิดมันหลายวันแล้วเมื่อวานก็มีคนไม่ใช่เมื่อวานหรือหลายวันละมีคนบอกว่าตอนที่เนเน่ฟังเพลงเนเน่นายแน่มากที่นายแอดร้องนะคะกับบรรดาศิลปินอาวุโสหลายท่านเนี่ยก็ส่งภาพว่าเนเน่ทำหน้าแบบเนี้ยดูหน้าไม่พอใจไม่ชอบเนี่ยไม่ใช่เลยนะคะเนเน่บอกว่าหนูได้ฟังแล้วชอบมากๆเลยทำให้นึกถึงช่วงเด็กๆฟังก็น้ำตาไหลนิดนึงแล้วก็ไปดูเรียนเพื่อนก็เปิดฟังกันขอบคุณกำลังใจจากคนไทยและต่างชาติทั่วโลกนะคะเธอก็บอกว่าชอบขอบคุณนะแอดดูแอดด้วยซ้ำไปนะไอ้หน้านั้นนะคือคนก็ส่งต่อกันเองว่าเนเน่ไม่ชอบอะไรประมาณนี้ขนาดเนเน่ตอบแบบนี้แล้วนะก็ยังไม่วายมีคนบอกว่าอ๋อเนเน่ก็พูดไปอย่างนั้นแหละจะให้พูดว่าไม่ชอบได้ยังไงเราต้องบอกว่าชอบไปก่อนนะแอดดูแอดให้เงินตั้ง1 ล้านอะไรประมาณนี้เออก็ไปนู่นเลยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เธอบอกว่าเธอใจฟูมากนะคะมากรุงเทพรอบนี้เมื่อวานโอ้โหมีแบบที่เที่ยงเลยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วกลุ่มสยามพิวัฒน์ผนึกกำลังกับพันธมิตรภาคเอกชนจัดงานเวลคัมเนเน่นะ Win the World for Thailand ต้อนรับอย่างเป็นทางการที่พารากอนฮอลล์ก็ปรากฏว่าแน่นจริงๆนะคะคนไปรอรับกันเยอะมากนี่ก็เห็นบอกว่าเริ่มด้วยขบวนแห่ทั้งเนเน่และครอบครัวนะคะก็แห่กันไป1 ชั่วโมงก่อนจะวกกลับมาที่สยามพารากอนก่อนจะขึ้นโชว์นะคะเปิดให้คนที่สนใจเข้าร่วมงานฟรีแต่ว่าต้องหาบัตรก่อนนะงานฟรีก็จริงนะคะทุกคนก็ต้องมีบัตรนะเนเน่บอกว่าขอบคุณที่มาต้อนรับหนูไม่คิดว่าจะเยอะกันขนาดนี้ตื่นเต้นนะคะหนูก็จะเซย์ไฮได้ทุกคนด้วยค่ะทุกคนชื่นชมเรียกชื่อตลอดพอมีคนเรียกชื่อว่าเนเน่เนี่ยใจฟูมากๆเลยเธอก็ว่าอย่างนั้นตามสไตล์เนาะห้าวๆแต่ถามว่าเอาโมเมนต์ตอนที่ได้เป็นแชมป์นิดนึงเป็นยังไงตอนนั้นบอกว่าก็อึ้งมากๆหนูไม่ได้คิดว่าจะเรียกชื่อหนูเป็นแชมป์คือแบบเป็นลมไปเลยตอนซ้อมก็ทำท่าเย่ๆอะไรไว้ก่อนแต่พอประกาศชื่อจริงๆเนี่ยไม่รู้มันเป็นยังไงมันเป็นลมเลยเธอว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ย เธอมีพรีเซนเตอร์เข้าประมาณสัก10 กว่าตัวแล้วนะคะน้องดงโอ้โหยาสระผมแชมพูเนี่ยนะคะแล้วก็มีเครื่องสำองสำอางก็ประมาณ10 ตัวกว่าแล้วค่ะตอนนี้เธอก็บอกว่าตอนนี้เธอก็ดีใจนะคะจะ10 ตัวไหมอันนี้ก็รอผู้จัดการเนาะต้องรอชมหนูเองก็คงมุ่งมั่นทำเพลงแล้วก็ทำทัวร์บ้างหรือว่าอย่างนั้น
2: เธอก็บอกว่าตอนนี้เธอก็ดีใจนะคะ
0: คุณจำมอนหายไปไหนส่วนการปรับตัวของหนูเน่ๆนะคะแน่นอนหลายคนบอกว่าต้องเน้นการเรียนก่อน นะคะโดยเฉพาะคุณครูนะคะที่โรงเรียนของเธอที่ภูเก็ตนะคะบอกว่าขอพื้นที่ให้กับเนเน่นะคะคือที่โรงเรียนเนี่ยเนเน่ก็ยังเป็นนักเรียนอยู่นะเขาก็บอกว่าที่โรงเรียนเนี่ยเนเน่อาจจะไม่ได้เป็นซุปตาอะไรอย่างนี้นะคะขอให้เป็นนักเรียนนะเป็นน้องแพรวเหมือนเดิมนี่แหละนะคะตารางงานก็ต้องคู่กับการเรียนนะคะแล้วก็บอกว่าความดังระดับโลกเป็นยังไงเธอก็บอกว่าก็ภูมิใจนะอยากจะขอบคุณตัวเองตอนที่เด็กมากๆเลย18ขวบนี่แหละอยากขอบคุณนะคะที่ตอนนั้นเนี่ยพาหนูไปสู่อนาคตที่เป็นจริงนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งมีนักข่าวถามว่ารู้สึกยังไงที่คนมาเรียกว่าเน่เป็นลูกสาวแห่งชาติเธอบอกว่าโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากๆเลยคำนี้นะประทับใจในตัวเองมากๆก็ขอบคุณทุกคนที่คอยเชียร์แล้วก็เรียกหนูว่าลูกสาวแห่งชาติถามว่าชินไหมไม่ชินค่ะเธอก็บอกเลยว่าไม่ชินแต่ก็ดีใจเนาะตอนนี้มีคนเรียกลูกสาวแห่งชาติแล้วไม่คิดว่ามันจะถึงวันนี้นะคะหลายคนมาเป็นแรงบันดาลใจให้ก็อยากบอกว่าถ้าอยากให้ความฝันเป็นจริงก็ซ้อมเยอะๆมุ่งมั่นเยอะๆอันนี้คือบอกกับตัวเองนะคะส่วนคุณพ่อนิดนึงแล้วกันนะคะคนนี้แหละเป็นคนที่แบบโอ้ตั้งใจจริงๆในการที่จะแบบปั้นลูกตั้งแต่เด็กนะคะพ่อบอกว่ามันไม่คาดคิดอะว่าวันนี้จะมาถึงตื่นตันใจมากตอนที่น้องได้แชมป์ก็ล้มลงไปด้วยเหมือนกันแบบอัตโนมัติเลยนะยืนร่วมอยู่กับ3คนพ่อแม่ลูกแล้วก็ล้มทุกคนตามไปเลยนะคะหลายคนก็ถามเรื่องการเซ็นสัญญากับAGT ว่ายังไงคุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวต้องรอก่อนเพราะยังไม่ส่งอะไรมาเลยแล้วก็ยังบอกอะไรไม่ได้สำหรับการรับงานต่อจากนี้ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยต้องปรึกษาทาง AGT นะคะถ้าในประเทศไทยบางชิ้นบางอันก็ปรึกษาเหมือนกันแต่ตอนนี้รับได้ไม่มีปัญหาตอนนี้ชื่อเสียงเงินทองที่เข้ามาเป็นยังไงบ้างกับเด็กในวัย16ถามว่าเป็นห่วงลูกเรื่องอะไรพ่อเองก็บอกว่าก็เป็นห่วงว่าถ้าไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเนี่ยพ่อเองก็รับสภาพแบบนี้ไม่ไหวหรอกเพราะมันเร็วเกินไปแล้วก็ต้องมีทีมช่วยดูอยู่นะคะนี่ถามเรื่องเคล็ดลับการดูแลลูกคุณพ่ออนรงค์อํารอยบอกว่าก็ดูแลเหมือนทั่วไปนี่แหละเพียงแต่ว่าเอาเวลาส่วนตัวเขาเนี่ยเอาเวลาส่วนตัวเรามาให้เขาแค่นั้นเองให้เยอะๆเลยเหมือนกับทุ่มให้เขาเต็มที่ตั้งใจให้เขาไปถึงตรงนั้นก็เลยต้องยอมสละทุกอย่างเพื่อลูกให้กำลังใจไม่ว่าใครก็เหมือนกันนะคะได้อยู่ข้างเขาในตอนที่เขาทำความฝันตัวเองมันเป็นสิ่งที่อาจจะสมบูรณ์ได้กับกำลังใจตรงนั้นคุณพ่อพูดดีเนาะนี่ค่ะก็บอกว่าตอนนี้เนาะครอบครัวเปลี่ยนแปลงเยอะมากเยอะจนบอกไม่หมดนี่พ่อยอมรับตรงๆนะคะแล้วก็บอกว่าการความสนุกสนานในครอบครัวมันจะขาดไปความรู้สึกนะแต่ความจริงมันไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าก็ต้องเป็นแบบนี้แหละนะคะก็คือต้องทำใจนะคะแน่นอนเมื่อวานนี้ในช่วงงานเนี่ยนะคะไฮไลท์เน่ก็แสดงความห่วงใยต่อผู้ประสบภัยด้วยนะคะเขาก็เลยรณรงค์เชิญชวนให้ร่วมการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะแล้วก็ยอดที่ได้ในงานเมื่อวานนี้เนี่ยเห็นบอกว่าจะไปมอบให้กับสภากาชาดไทยเพื่อเอาไปบรรเทาทุกข์บรรเทาสาธารณภัยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วยค่ะน้องดวงค่ะโอ้น้องดวงเสียงหายไปเนาะมาดูกีฬาสักกันหน่อยนะคะวันนี้กีฬาหลังจากที่เอเชียนเกมเป็นยังไงปิดฉากเลยเนาะเอเชียนเกมปิดฉากเรียบร้อยแล้วนะคะส่งต่อไปที่ประเทศต่อไปเจ้าภาพครั้ง21อีก2ปีคือประเทศกาตาร์นะคะอ๋อก็นี่ค่ะหรือไม่ใช่2ปีดิอ๋อก็2ปี4ใช่ไหมเอเชียนเกมก็4นี่นะนะคะอ๋อ4ปีนะคะก็ ในส่วนของนักกีฬาไทยเมื่อวานนี้ลงสนามปิดการแข่งขันนะคะมีน้องว่านนักกีฬาตะกร้อหญิงนะคะถือธงชาติไทยพร้อมด้วยน้องบิวภูนิพลนักกีฬาหนุ่มในเข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็สำหรับประเทศไทยปีนี้เราก็ถือว่า ำเหรียญได้เยอะอยู่นะ18เหรียญทองนะคะ18เหรียญทองนะคะก็กลับมาก็คงจะได้รับการอัดฉีดกันนะคะสำหรับในส่วนของกองทุนกีฬาที่ต้องมอบให้กับนักกีฬายอดทะลุรวมไปทั้งหมดเนี่ยนะคะ18ทอง20 13เงิน21ทองแดงเนี่ย236ล้านค่ะที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติต้องจ่ายนะคะนี่สำหรับเงินอัดฉีดรอบนี้นะคะเราจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียนะคะเราเป็นเจ้าอาเซียนตัวจริงเลยอันนี้ต้องยอมรับไม่คือจริงๆถ้าไปดูจากกีฬาซีเกมส์น้องๆนะเจ้าอาเซียนเนี่ยก็จะสลับกันเนาะใครเป็นเจ้าภาพก็คนนั้นแหละแต่ว่าเอเชียนเกมเนี่ยของจริงนะคะของจริงเลยเรากวาดมาทั้งหมดนะคะรวมแล้ว52เหรียญนะคะ18ทอง13เงิน21เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่7ของตารางในเอเชียนเกมของเอเชียค่ะโอ้อีหลานนี่แซงไปหุดหวิดเลยค่ะลุงเนาะก็เอาเป็นว่า200กว่าล้าน236ล้านนะคะนักกีฬาก็จะได้ไป165ล้าน5แสนผู้ฝึกสอน27ล้าน5หมื่นแล้วก็สมาคมรับไปสมาคมละ44ล้าน5หมื่นบาทนะคะนี่คือที่ทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติต้องจ่ายค่ะให้กับเอเชียนเกมภายใน7วันด้วยนะรอบทิ้งแล้วหมดแล้วนะต้องมอบเงินกันภายใน7วันเพื่อขวัญและกำลังใจผู้สร้างผลงาน
1: เพราะฉะนั้นจะไม่มีนักกีฬามาบอกยังไม่ได้เงินเลยนี่เป็นโอ้เสียเลยนะ
0: ไม่ได้เลยยังทวงกันไม่เลิกคงไม่ได้แล้วเนาะก็ไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมยังไม่ได้ทวงกันเยอะแล้วก็ไม่ต้องหักอะไรแล้วเนาะ
1: ครับ
0: นักกีฬาจะได้ไป
1: อันนี้เงินน่าจะเหมือนน่าจะเข้านักกีฬาโดยตรงแล้วมั้งพี่ใช่ไหมฮะหรือต้องผ่านสมาคม
0: น่าจะอุ่น
1: อันนี้แต่น่าจะเพราะมันเป็นเงินรางวัลบุคคลเนาะน่าจะได้เลยนะ
0: คิดว่าน่าจะโอนเหมือนเงินเดือนนั่นแหละเงินเดือนนักกีฬานั่นน่ะคิดว่านะ
1: ก็ต้องหรือต้องผ่านสมาคมเพราะว่าโค้ชได้ด้วยอะไรอย่างนี้ได้ด้วยไม่แน่ใจอ
0: ันนั้นเขาแยกไปให้แล้ว
1: แยกไปนะพี่นะ
0: แยกให้แล้วใช่ค่ะแยกให้แล้วว่าสมาคมได้เท่าไหร่แล้วก็โค้ชได้เท่าไหร่เนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ก็เนี่ย18เหรียญนี่เกินเป้าหมายนะคะ18เหรียญทองนี่เกินเป้านะเพราะว่าเขาตั้งไว้ว่าประมาณสัก15เหรียญทองหนึ่งในนักกีฬาที่ทำผลงานโดดเด่นมากๆเลยก็คือน้องบิวภูริพลบุญสอนนะคะคนนี้คว้า2เหรียญทองนะคะสองเหรียญทองเลยค่ะแล้วก็ทำลายสถิติด้วยนะคะสองรายการแล้วก็ได้รางวัลนักกีฬาทรงคุณค่าหรือว่า MVP ฝ่ายชายด้วยนะ
1: โอ้โหเยี่ยมเลยฮะ
0: สุดยอดเยี่ยมเลยใช่นะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เราเพิ่งเห็นโซเฟียเอลมอนโกโมรีคนนี้ได้เหรียญทองเรือใบพร้อมกับคว้าตั๋วไปโอลิมปิกปี2028ด้วยค่ะสวยมากน้องคนนี
1: ้คนลูกครึ่งไทยเหรอพี่เหรอ
0: ใช่ค่ะโซเฟียคนโกโมรีเนี่ยค่ะเธอได้เหรียญทองกีฬาเรือใบ
1: เมื่อก่อนเรามีดาราคนหนึ่งนามสกุลอย่างนี้ไหมพี่คุณฟรอนมอนโกโมรีไหม
0: ใช่อันนั้นเป็นดารา
1: นะไม่รู้เป็นอะไรกันหรือเปล่านะฮะ
0: ถ้านั่นก็ลูกครึ่งเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็
1: น
0: ก็ลูกครึ่งแหละใช่ดูจากนามสกุลนะคะรู้สึกสวยมากคนนี้เป็นดาราได้สบายเลยนะคะโซเฟียเกลมอนโกโมรีลูกครึ่งไทยอเมริกันอายุ23ปีเอง
1: พี่สีพูดจนต้องไปเสิร์ชดูเลยฮะ
0: ต้องไปเสิร์ชเลยค่ะ
1: โซเฟีย
0: สวยจริงโซเฟียนักกีฬาเรือใบเอาเสิร์ชแค่นี้พอแล้วก็เจอนะคะ
1: โอ้
0: เป็นไง
1: โซเฟียเรือใบ
0: โอเฟียเรือใบแค่นี้
1: น่ารักน้องน่ารักอยู่
0: เนาะสวยมาก
1: เนื่องจากเขาเล่นเรือใบนะเขาก็จะแบบอยู่กลางแดดนะผิวจะแทนๆหน่อย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้แทนหน่อยโอ้ครับครับครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้เรียนจบฮาร์วาร์ดนะครับพี
0: ่ใช่
1: ฝึกงานอยู่นาซา
0: อือหือรู้สึกว่ากำลังเรียนปริญญาเอกอยู่นะค่ะ ่ะใช่เธอกำลังเรียนปริญญาเอกอยู่สาขานี่แหละนาซ่านี่แหละวิศวกรอ่ะเออ
1: โอ้โหนี่เรือใบอาจจะเป็นงานอดิเรกเป็นกีฬาที่ชื่นชอบ
0: โอ้โหอดิเรกอะไรล่ะเหรียญทอง
1: ว่าพี่ฝึกงานอยู่นาซ่าโอ้โหแสดงว่าจะไม่ใช่แค่ไปโอลิมปิกนะนี่จะไปอวกาศแล้วนะนี
0: ่
1: โอ
0: ้จ
1: ะไปอวกาศได้ยังว่าจะไปโอลิมปิกนะครับโอ้โห
0: เนาะ
1: สุดยอดสุดยอด
0: เก่ง
1: แล้วเก่งหลายด้าน
0: มาก
1: คนไทยเราเก่งนะ
0: โอ้ใช่ค่ะ
1: คนไทยนี่เก่งนะฮะ
0: เก่ง
1: เรื่องบลัฟก็เก่งนะคนไทยเนี่ยเรื่องบลัฟเนี่ย
0: บลัฟจะเองเหรอ
1: ขอนิดนึงเมื่อวานพอดีเจอเนี่ยฮะเพจของคุณวิเคราะห์บอลจริงจังเนี่ยนะเขาก็ไปอยู่ในห้องแถลงข่าวนะทีมชาติไทยเนี่ยเตรียมเจอกับอินโดนีเซียในฟุตบอลอาเซียนคัพนี้ด้วยนะครับนะฮะทีนี้เขาบอกว่าเขาไปเจอกับโค้ชของทีมชาติไทยนะแอนโทนีฮัสซันนะฮะที่เข้ามารับคุมทีมคุมงานทีมฟุตบอลทีมชาติไทยได้ประมาณ1เดือนแล้วไม่น่าเชื่อเขาบอกว่าหน้าตาเนี่ยอมทุกข์มากทำทีมไทยเข้าชิงหน้าตาทำไมอมทุกข์จังน้องคนนี้เขาก็เลยไปถามว่าเฮ้ยยูเป็นอะไรทำไมยูดูกังวลดูมีเรื่องเครียดนะครับอันนี้เป็นการถามแบบนอกรอบแล้วนะฮัตสันเขาก็เลยเอามือถือเขาขึ้นมาให้ดูพี่โดนคนไทยด้วยกันขู่ฆ่า
0: เฮ้ย
1: เออคือวันนั้นเนี่ยไอ้ฟุตบอลถ้วยไทยเราที่ชิงกับเวียดนามแล้วแพ้ไงพี
0: ่
1: แพ้นะฮะแพ้เวียดนามปุ๊บโดนเขาเปิดอย่างเช่นนะข้อความที่เขาเปิดมาในมือถือให้ดูนะเดินตามท้องถนนอย่าให้เจอนะจะขับรถชนให้ขาหักเลยเออ อีกอันนึงมาอยากให้พวกมึงตายทั้งตระกูลเลยว่ะโอ้โหประเทศไทยจะเจริญถ้ามึงใส่หัวไปมึงไม่ยอมไปเดี๋ยวกูจัดให้เองไอ้สารเลวอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคือแบบเนี่ยอันนี้คือมีทั้งเฟซที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนแต่ข้อความเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องขู่ฆ่าให้ตายกันเนี่ยเยอะมากคนไทยเราเป็นขนาดนี้เลยพี่สีเออสงสารแกเหมือนกันนะ
0: ใช่ข่มขู่ไหมเนี่ย
1: ข่มขู่สารพัดข้อความจริงๆมีเยอะกว่านี้อีกนะแต่ว่าเอาประมาณนี้แล้วกันเพราะว่ามันจะหยาบขึ้นไปเรื่อยๆแล้ว
0: แจ้งความได้ไหมอ่ะ
1: เนี่ยจริงได้นะนี่มันเป็นการข่มขู่แต่ว่าอยู่ที่ว่าเฟซมันจะมีตัวตนหรือเปล่านะเออ
0: เ
1: นี่ยฮัสซันบอกถ้าคุณไม่พอใจเรื่องแท็กติกเรื่องวิธีการเล่นเนี่ยส่งมาพิมพ์มาบอกได้เลยแต่สิ่งที่ผมเจออยู่เนี่ยมันลามไปถึงครอบครัวมันเป็นการข่มขู่เอออย่างเช่นผมเดินไปไหนจะเดินข้ามถนนเนี่ยผมต้องระวังตัวเพราะผมนึกถึงข้อความพวกนี้ไม่รู้ว่าใครจะมาดักทำร้ายอะไรเขาหรือเปล่าเขาบอกว่ามันเกินไปมากๆสำหรับการเจอแบบนี้แล้วเขาย้ำด้วยนะว่ามีทุกวันนะที่ส่งข้อความมาพวกนี้แล้วเนี่ย
0: เ
1: ดี๋ยวเขาคงเจออินโดเนี่ยนะฮะชนะก็เสมอตัวถ
0: ้
1: าแพ้เดี๋ยวใส่ไอ้พวกนี้ส่งมาอีกละโ
0: อ
1: ้โหนี่ฮะเป็นโค้ชทีมชาติไทยเนี่ยมันต้องเจออะไรอย่างนี้เชียวหรือเขาว่ากันนะ
0: ค่ะโ
1: อ้เอา
0: น่าสงสารมากเลย
1: สะท้อนหวังว่าการสะท้อนออกมาครั้งนี้จะทำให้ไอ้พวกที่เกรียงคีย์บอร์ดที่ชอบไปเม้นเขานี่ได้หยุดพฤติกรรมอย่างนี้เนาะ
0: ค่ะ
1: โอ้โห
0: ไม่ประมาณนั้น
1: เนี่ยโอ้โห
0: ไม่น่ารับ
1: ใช่
0: จริ ง
1: ค่ะนี่โอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนี่เกรียงคีย์บอร์ดบ้านเรา
0: เออ
1: โ
0: อ้ค่ะเดี๋ยวปิดบันเทิงแล้วก็ไปฟังเพลงสดกันเลยไหม
1: ได้เลยครับพี่ครับผม
0: นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายกันต่อค่ะ
1: ครับ

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: บอกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
3: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิฟฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิฟฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ต้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสาย

0: หลือเติมเลยที่บางจาก
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
4: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: ต่อมาช่วงสุดท้ายของรายการสดเช้าวันจันทร์นี้นะคะ
3: ครับพี่ตีพาไปที่ฉะเชิงเทราพี่ตอนนี้เนี่ยใครอยู่แถวบางปะกงเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าวันๆนี่ไปยืนจะเป็นร้อยคนเลยริมแม่น้ำเป็นร้อยเลยนะพี่เขาบอกว่าตั้งแต่หอนาฬิกายาวริมไปถึงโรงพยาบาลไปช้อนกุ้งพี
2: ่โอ้กำลังจะบอกว่าไปตกปลาเอาไปช้อนกุ้ง
3: เออไปตกโอปลาในตอนนี้น้อยไปกุ้งมาเพียบเลยเพราะว่าน้ำท่วมกุ้งหลุดจากบ่อจากฟาร์มมากุ้งขาวบางคนถือแค่สวิงนะบางคนเอาแหไปหวานด้วย
2: ค่ะ
3: นะครับมีคุณพี่ท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะมาจากบางน้ำเปรี้ยวขับรถมา20กิโลไปกับ40โลตั้งใจมาเลย1เอาไปกิน2เอาไปขายได้เงินมากับผัวมากับสามี2คนมายืนอยู่ถือสวิงคนละอันเออตอนนี้เขาบอกคนที่บางประกงแถวนั้นนะ
2: ค่ะ
3: ไปยืนริมน้ำกันเต็มเลยรอเอากุ้งแล้วได้กันเนี่ยนะฮะเขาบอกไปได้คนหนึ่งไม่ต่ำกว่า10โลนะพี่
2: โอ้โห
3: มันรู้หมดยังนะตอนนี้นะ
2: เดี๋ยวที่ไปตัก
3: เออใครอยู่แถวนั้นลองดูนะเมื่อวานเนี่ยไปได้ไป10โลวันนี้ไม่รู้หมดหรือยังนะเอ้าไปยืนดูได้โอ้เพราะว่าตอนนี้ที่ริมน้ำนะพี่แถวเขื่อนริมน้ำบางปะกงเนี่ยกลายเป็นจุดที่ประชาชนเนี่ยมารอตักกุ้งรอช้อนกุ้งกันเนี่ยเป็นร้อยคนไปดูได้เลยเขาบอกเป็นร้อยคน
2: ค่ะ
3: อย่างนี้ไม่ผิดด้วยใช่ไหมอย่างนี้มันไม่ใช่เหมือนรถส่งกุ้งคว่ำแล้วไปเอาอย่างนั้นนั้นผิด
2: ใช
3: ่ไอ้นี่แล้วก็ตอนนี้ตกปลา
2: เออกุ้งมันมากับน้ำก็ไม่ผิด
3: มันมาเองอ่ะ
2: ไปตักก็ได้ใช่ไหมเออ
3: โอ้สงสารเกษตรกรเหมือนกันเนาะแต่มันหลุดน้ำท่วมแล้วมันหลุดมาแล้วทำไงได้ครับ
2: เออโอ้โหช่วงนี้น้ำขึ้นได้ที่ตักจริงๆนะช่วงนี้นะ
3: โอ้น้ำขึ้นให้รีบตัก
2: เอออันนี้ไม่ใช่ตักน้ำนะตักกุ้ง
3: เขาทำอะไรกันดีตอนนี้
2: ไซส์มันจะขนาดไหนไม่รู้นะ
3: เออทำอะไรกันดี
2: ตัวแต่ละตัวไซส์คือเจ้าของเนี่ยเขาเลี้ยงก่อนที่จะแบบขายหรือยังไม่แน่ใจนะเขาก็ได้ขึ้นกุ้งเน
3: า
2: ะ
3: ใช่
2: ตัวน้ำท่วมซะก่อน
3: ยังอยู่ในช่วงที่กำลังปั้นมาขายอยู่แล้วพี่ใช่ไหมแต่รวมๆแล้วก็เอาไปขายต่อได้อะเขาบอกเอาไปขายต่อได้สร้างรายได้กับครอบครัวด้วย
2: ก็ไม่ว่ากันนะเพราะมันมากับน้ำเนาะ